0: ผมผิดด้วยเหรอที่ทำให้มันแบบอยากให้มันอร่อยสุดในโลกเนี้ยผิดด้วยเหรอการกินเนี่ยที่ผมอธิบายไปนะผมอ่ะพูดจริงนะหนึ่งเนี่ยเจลาโต้ถ้วยหนึ่งสี่ห้าร้อยนะครับผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยรับไปแล้วอ่ะเขาได้กินโดยที่แบบไม่ละลายแล้วก็ทุกช้อนของเขาที่เอาเข้าไปอ่ะมันคือแบบอร่อยทุกช้อนสมบูรณ์แบบทุกช้อนอันนี้คือความตั้งใจของผมแต่ถามว่าเราจะไปบังคับลูกค้าได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมคิดว่าถ้าคนที่ดูคลิปผมนะแล้วดูแบบวิเคราะห์ช็อตต่อช็อตนะผมไม่มีการดูถูกเลยนะครับผมพูดเรื่องจริงพอเข้าใจผมเข้าใจเพิ่มกะลามันก็รู้สึกแบบว่าโอ๊ยตายแล้วฉันอยู่ในกะลาอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าผมไปเห็นอะไรมาแล้วมันดีแบบเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาสิ่งเนี้ยกลับมาบอกคนไทย นี่คือความตั้งใจผมนะ
1: มีคนทำหลายหุ้นส่วนแล้วก็มีพาร์ทเนอร์หลายคนผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเชฟผมจะดูแต่เฉพาะการผลิต
2: นะจักรีนเห็นไหมนะจักรีนจักรีนอยู่ข้างๆเห็นนั่นเห็นไหมล่ะ
1: ผมเนี่ย
3: ยังเดินตามสัมภาษณ์อยู
2: ่นี่นะกินช้อนเดียวกันหรือเปล่าจักรีน
1: แล้วก็มีพาร์ทเนอร์
2: นี่นะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะครับทางคุณเข็มกฤตธีลาหรือเข็มตีสิบเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดนะบอกว่าตัวคุณเข็มเองเนี่ยก็เคยเป็นคนขายเจลาโต้มาเหมือนกันนะฮะคือเคยไปศึกษามาเหมือนกันแล้วก็มีดีกรีเรียนจบจากสถาบันเรียกว่าท็อปทรีด้วยนะครับกับทางครูชาวอิตาเลียนด้วยนะฮะอาจจะเรียนไม่ถึง5ปีแต่ปั่นเองทุกขั้นตอนเหมือนกันใช้ของดีที่สุดเหมือนกันจนเจ๊งไปละนะตอนนั้นเนี่ยขายในสกู๊ปนึง89บาทเท่านั้นเองคือยังบอกเลยบอกว่าตัวเองก็ยังเคยถูกต่อว่าต่อขานว่าแพงขายแพงหรือเปล่าบอกนะบอกว่าคนปั่นจบก่อนเนี่ยนะโปรเซสไม่ให้เหนียวมากคือเนี่ยนี่คุณเข็มโพสต์เอาไว้แบบนี้ปั่นเก่งปั่นไอติมปั่นละปั่นไอติมปั่นดราม่าเห็นไหมล่ะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยนะครับคือบอกว่าเข้าใจการตลาดนะสไตล์เนกาทีฟนะฮะเพราะว่าเรียกอินฟูได้มากแบบยิ่งโดนด่ายิ่งดังแล้วท้าทายคนที่อยากไปลองเพื่อจะมาวิจารณ์แต่ช่วงหลังๆดูจะรุนหลุดสลิงแตกเวลาเจอคอมเมนต์ชาวเน็ตไทยขอให้ปรับให้การตลาดนะให้เป็นโพซิทีฟบ้างก็ได้เด้อถือว่าเก่งปั่นเก่งปั่นไอติมหรือเปล่าไม่ใช่ปั่นดราม่าเนี่ยครับคือเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คุณทรายสมุทรนะฮะ
3: คุ
2: ณทรายสก็อตก็ได้มีการออกมาพูดเหมือนกันบอกนี
3: ่ค่ะ
2: คุณทรายบอกว่าก
3: ิน
2: แต่เอ้ยกินเดลี่ควีนดีกว่า
3: ไซส์ L 89บาทมีโอรีโอเยอะด้วยจะเคี้ยวน่าจะเคี้ยวจะถ่ายภาพไม่เรื่องมาก
2: เนี่ยครับเป็นที่พูดกันเป็นวงกว้างแล้วฮะคือเอาตรงๆคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้ผมในมุมนึงเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นการ PR นะ
3: เป็นวิธีการหนึ่ง
2: เขาเรียกว่า bad PR
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมพี่หมวยมันคือ bad PR มึงคำว่า bad PR มันก็คือตามตรงๆอะ PR แบบไม่ค่อยดีอะบิดาแต่มันก็เป็นการชักจูงเอาตรงๆกริชเนี่ยชวนผมไปกินหลายครั้งแล้วผมยังไม่เคยไปกินเลยเพราะผมไม่เคยรู้สึกว่าผมอยากจะกินตอนแรกแต่พอมันพูดผมอยากกิน
3: ใช่หมวยก็ไม่เคยกินเลยค่ะ
2: เนี่ยมันแบด PR อ่ะ
3: จริงๆ
2: เพราะมันแบด PR เนี่ยอยากกินอยากรู้ว่าเป็นอย่างที่มึงพูดจริงป่ะวะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยเขาส่งไลน์มาชวนหลายครั้งนะตั้งแต่ตอนเปิดเนี่ยก็ไม่เคยไปนะผมก็ไม่เคยไปกินเพราะก็ไม่รู้ตรงๆไม่รู้จักด้วยรู้จักน้ำแข็งใสผม
3: ไอซ์มอนสเตอร
2: ์เนี่ยพอถึงอย่างเงี้ยอยากไปลองอ่ะเดี๋ยวจะไปลองเดี๋ยวจะไปลองกินแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไง
3: ค่ะอย่าถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวไอติมเดี๋ยวเจลาโต้ละลาย
2: ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: อ๋อแต่เขาก็พูดมีเหตุผลนะจะไปถ่ายเดี๋ยวมันละลาย
3: ใช่
2: แต่เขารู้ไงเขาเนี่ยเป็นเจ็ดเขาปาดกินก่อนปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะปาดอย่างนี
3: ้เขารู้ว่าลบ7องศาลบ8องศาค่ะแต่ต้องไม่เคี้ยวด้วยค่ะ
2: ค่ะเนี่ยนะ
3: อยากลองจริงค่ะ
2: แต่จริงๆที่คุณเข็มตี10โพสต์เอาไว้เนี่ยผมว่าเข้ารูปเข้ารอยที่สุดในการโพสต์นะเอาจริงๆในถ้าแบบมีเหตุผลใช้คำนี้ว่าว่ามีเหตุผลที่สุดน่
3: ะ
2: เนี่ยปั่นนิติมหรือเปล่าไม่ใช่ปั่นดราม่าถูก
3: แล้วก็การตลาดสไตล์เนกาทีฟ
2: เนี่ยนะก็ลักษณะที
3: ่ bad
2: PR
3: ค่ะ
2: เนี่ย
3: ใ
2: ช่ไหม
3: ใช่ตรงค่ะ
2: จากคนที่ไม่รู้จักเจลาโต้

0: วันนี้คนรู้จักกันเกือบจะทั้งประเทศแล้วอะ
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้อาจจะแบบรู้จักส่วนนึงไอ้ส่วนนึงไม่รู้จักหรอกแต่วันนี้เอาเรายังเอามาออกแล้วตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรายังออกเลยคนที่ดูเนี่ยก็จะรู้แล้วอ๋อไอ้นี่คือเจลาโต้เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะใช่
0: เนี่ยมันก็คือแบด PR นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขาอร่อยที่สุดในโลกและดีที่สุดเนี่ยนะเดี๋ยวรอไอ้มอนสเตอร์ก่อนนะเดี๋ยวหาทุนก่อนหาทุนก่อนดีไม่มีตังค์นะอ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
2: Wouldn't it be nice if we were older?

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV
1: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
2: หอมแรงฉุนไป
3: หอมละมุน
2: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
3: ลองเลย
2: ใหม
3: ่โอโมพลัสคัพตันบลูม
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: ถ้าเดินฉลอง
8: ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้เขารู้
9: ว่าเธอคือใคร
10: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละครจากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกมโกงเกม
13: ยังเป็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
14: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
15: พวกเรามาล้มไอ้เว็บบ้านี่ไง
16: 5ล้าน4เขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
14: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
17: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
18: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนด้วย
19: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
20: การโกงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
12: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลาที่ช่อง3
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
22: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
23: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
22: สสว.ปลดล็อก SME
24: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
25: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบง
26: ๆ Princess Second Sister
25: Brighter
26: แบง
27: ๆมีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
28: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
25: แสบอะไรขนาดนี
28: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
29: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันแทนีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทชินีนสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของครูทรายคือเธอเองเนี่ยได้มีการออกมาอัดคลิปนะฮะแล้วก็พูดถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เธอเองเนี่ยต้องสูญเสียสามีเป็นที่รักไปในวัยแค่30กว่าท่านผู้ชมครับคือเธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงเธอพูดหน่อยฮะ
2: กลับมาบ้านอะ4โมงเย็นแฟนช็อกตายเลยแล้วพอมาวินิจฉัยวันนี้ก็คือเป็นหลอดเลือดเส้นหัวใจตีบ2เส้นนะถ้าวันนั้นหมอฟังคลื่นหัวใจหมอเอ็กซเรย์หัวใจอะตอนเช้าอะแฟนก็คงไม่เป็นป่ะแล้วทำไมไม่ทำให้ขอร้องทุกอย่างแล้วอะก็บอกแล้วว่าพร้อมจ่ายอะให้ย้ายโรงพยาบาลก็ได้โอนสิทธิ์โรงพยาบาลไปก็ได้หรือยังไงก็ได้แต่มึงไม่พยายามช่วยคนไข้เลยแล้วสุดท้ายคนไข้ตายแล้วทำยังไงหมอยังนั่งอ้าปากพูดได้แต่แฟนหนูอะพูดไม่ได้แล้วหายใจก็ไม่ได้แล้วอะแล้วรู้ไหมว่าวันนี้ไปเจอหน้ามันอะผมยอมรับว่าผมมีนิสัยผิดพูดมาได้ไง
1: คุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะฮะสังคมเองเนี่ยยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับการเสียชีวิตของคุณฟูมเป็นชายวัยประมาณ30ปีครับไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งครับในจังหวัดราชบุรีคือตอนที่ไปนี่มีอาการปวดร้าวจากนิ้วนะครับรามขึ้นแขนหน้าอกแล้วก็มีเหงื่อออกผิดปกติหลังจากนั้นครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่กี่ชั่วโมงหลังที่กลับบ้านไปครับโดยผลชันสูตรพลิกศพระบุว่าภาวะที่เกิดขึ้นนั่นก็คือภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับซึ่งมีประเด็นที่สังคมให้ความสนใจจากคลิปที่ครูทรายออกมาเปิดเผยนะครับว่าสามีเองนี่มีการแปลกๆตามที่ได้มีการระบุไปสามีเองเนี่ยนะครับไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งครับในจังหวัดราชบุรีแต่กลับได้รับคำวินิจฉัยนะครับว่าเป็นแพนิคและมีการว่าคุณทรายครับบอกว่าคุณทรายเนี่ยประสาทแดกเด็กรุ่นใหม่จะไปเชื่อข้อมูลจาก AI หรือ Google มากเกินไปหรือเปล่าจากนั้นหมอก็แนะนำบอกว่าให้สามีนั้นกลับบ้านแล้วก็นอนแยกห้องกับภรรยาที่มีอาการแบบเหมือนคล้ายๆพูดอะไรไม่รู้เรื่องอ
3: ่ะ
1: นะฮะเพื่อที่จะได้แบบผัวจะได้อาการดีขึ้นอย่างนั้นนะฮะปรากฏไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับสามีเธอเสียชีวิตเลยครับเธอจึงถามหาความยุติธรรมครับเพราะเธอและสามีเองเนี่ยได้ไปถึงโรงพยาบาลแล้วไปถึงมือหมอแล้วแต่กลับปฏิเสธการรักษานะฮะแล้วใช้คำพูดกับเธอเนี่ยไม่ดีเลยหลังจากสามีเสียชีวิตครับเธอเองเนี่ยกลับไปที่โรงพยาบาลไปเจอกับหมออีกครั้งนึงซึ่งเป็นหมอคนเดิมพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เธอเองเนี่ยนะฮะแฟนเธอเองเนี่ยเสียชีวิตแล้วและผลชันสูตรพบว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยตีบ2เส้นเนี่ยครับคือหมอคนดังกล่าวกลับตอบเพียงว่าขอโทษทีนะวินิจฉัยโรคผิด
3: ค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
3: คือในคลิปอะค่ะเธอเองบอกนะคะว่าตอนที่ไปที่โรงพยาบาลนะคะเธอเองพยายามจะบอกหมอให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามีเธอเข้าไปขอถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าหมอไม่ตรวจให้แล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยผู้ชายอายุ30นิดๆแหละไม่มีคนที่เป็นโรคหัวใจหรอกจะมีเพียงแค่ 3-5% เท่านั้นแล้วก็บอกว่าดูสิสามีเธอยังนั่งยิ้มอยู่เลยแต่คุณทรายบอกว่าที่นั่งยิ้มก็คือสามีเธอมีความอดทนเธอขอร้องให้หมอตรวจ EKG แต่ว่าหมอไม่ยอมตรวจให้เธอบอกว่าเธอพร้อมจ่ายหมอก็ไม่ยอมตรวจแล้วก็บอกให้กลับบ้านสุดท้าย4โมงเย็นสามีเธอเสียชีวิตนะคะตอน3โมงเย็นสามียังไปรับลูกที่โรงเรียนอยู่เลยเธอเองจึงต้องการร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
1: จริงๆแล้วโอ้โหมันเป็นเรื่องที่มันแบบสะเทือนใจมากนะฮะ
3: คุณ
1: ผ
3: ู้
1: ช
3: มครับ
1: คือเอาตรงๆนะครับรายการที่มันตันเหตุการณ์เองเนี่ยก็เคยนำเสนอเรื่องราวแบบนี้หลายครั้งนะฮะเรื่องของคนที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับบางคนเนี่ยก็มีอาการปวดร้าวที่แขนข้างซ้ายนะครับคือร้าวไปถึงกรามนะฮะแล้วก็มีอาการเนี่ยแน่นหน้าอกเหมือนกับมีอะไรมากดทับบริเวณนี้บางคนเข้าใจว่าโรคหัวใจคือต้องปวดข้างซ้ายนี่ไม่ใช่นะมันจะอยู่ตรงหน้าอกนี
3: ่
1: เนี่ยฮะแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าสามีเนี่ยอาการเนี่ยดูแล้วเหมือนกับครบองค์ตามที่เธอเองเนี่ยได้มีการศึกษาหรือได้เห็นผ่านๆมาหรือได้รับรู้ผ่านๆมา ก็คือผู้ป่วยมีอาการเหงื่อออกผิดปกติทั้งมือทั้งตัวต่างๆนานาแต่ปรากฏว่าหมอกลับไปบอกว่าไม่เป็นอะไร
3: สามีปกติตัวเธอแหละที่ประสาทไปอ่านข้อมูลจาก AI จาก Google เยอะเกินไปคือสามีเธอยังปกติกลับบ้านแค่กลับบ้านแล้วก็แยกกันอยู่แยกห้องนอนเดี๋ยวก็ดีขึ้น
1: ครับเดี๋ยววันนี้จะไปคุยเรื่องราวเหล่านี้ในหนกระแสนะครับวันนี้ทางครูทรายมานะครับมาพร้อมกับทางคุณแม่ของคุณฟูมด้วยสวัสดีนะครับทั้งสองท่านนะครับ
3: ข
1: อแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณทรายครับเห็นบอกว่ามีอยู่ช่วงนึงคุณหมอให้ไปดูเรื่องของกระดูกด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ทำไมแกถึงบอกให้ไปดูเรื่องกระดูกครับแกสงสัยอะไร
4: คือไม่ได้หมอไม่ได้เป็นคนบอกค่ะคือมันเป็นพยาบาลเพอร์ฟูมเจอทั้งหมด3หมอค่ะ
1: ในวันนั้นนะ
4: ถัดหมอ3หมอแต่ว่าหมอแรกไม่ได้เจอเพราะว่าหมอเขาอ่านใบที่พยาบาลวินิจฉัยเขาเรียกว่านะถามอาการตอนแรกอะค่ะเช็คอาการนะคะเขาให้พยาบาลในห้องอ่ะเดินกลับมาแล้วบอกว่าถ้าไม่มีผลตรวจเลือดกับผลคอเลสเตอรอลเขาไม่รับตรวจก็เลยไม่ได้เจอหมออายุรกรรมแล้วก็พยาบาลก็เลยบอกว่างั้นยังไงดีเพราะว่าตรวจไม่ได้เพราะว่าฟูมอะค่ะเขากินขนมปังมาแล้ว1ชิ้นเขาบอกตรวจไม่ได้ก็อย่างนี้แล้วกันก็เดี๋ยวกลับไปตรวจก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าเอ้ามันไม่ได้แต่คือแฟนหนูอะมันเขาฉุกเฉินเขาแน่นหน้าอกเราย้ำว่าเขาแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกแต่ว่าเขาเจ็บที่แขนด้วยแล้วเนี่ยในประวัติก็มีเคยมาหาหมอโรงพยาบาลเนี้ยด้วยเรื่องเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าหนูก็เป็นเพราะว่าอุ้มลูกเราเลี้ยงลูกอ่อน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยทางฝั่ง
4: ประมาณนั้นนะ
1: ฮะขออนุญาตถามทางพี่นกิจนิดนึงนะฮะวันนี้เชิญพี่นกิจมาพี่นกิจครับขออนุญาตครับคือกรณีแบบนี้นี่ถ้าเกิดจะร้องเอาผิดต้องร้องทั้งหมอและโรงพยาบาลหรือเปล่าครับ
5: โดยหลักการมันต้องไปดูเรื่องของพรบสถานพยาบาลแล้วโรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่จะต้องลงไปตรวจ
1: ครับ
5: นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นต่างจังหวัดก็เป็นสาธารณสุขจังหวัดแต่ตอนนี้ผมประสานให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมสนับสนุนเนี่ยเป็นส่วนกลางลงไปเองเลยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างลงพื้นที่ละเพื่อที่จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มาดูว่าความผิดเนี่ยเป็นอย่างไรหรือไม่ก็รอสรุปจากทางสบส.มันก็จะไปเป็นขั้นตอนของเรื่องของแพทยสภา
1: ครับ
5: ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ทีนี้โอเคอันนี้ในมุมของทางกระทรวงทางอะไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปตรงนี้แต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเราจะเอาเรื่องจะฟ้องร้องหรือจะดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
1: เราจำเป็นต้องฟ้องทั้งหมอและโรงพยาบาลไหม
5: ก็ในพรบกำหนดไว้อยู่แล้วว่าเรื่องของสถานพยาบาลเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ให้บริการดังนั้นก็เปรียบเสมือนโรงงานเนี่ยหรือนายจ้างก็ต้องร่วมรับ
1: ผิดทั้งคู
5: ่ก็ต้องโดนหมด
1: ผิดทั้งคู
5: ่ถูก
1: โอเคคุณผู้ชมครับก็ง่ายๆอธิบายให้เห็นภาพคุณไปกินข้าวมันไก่เชฟนะครับสับไก่มีแมลงสาบมีอะไรเจือปนเข้าไปด้วยลูกค้าก็ต้องฟ้องทั้งเชฟแล้วก็ฟ้องทั้งเจ้าของร้าน
3: ค่ะ
1: ถูกไหม
3: ถูกค่ะ
1: เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางรายการได้เตรียมทนายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะว่าไงกันเดี๋ยวก็เซ็นทางทนายเดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังในหนกระแสนะครับเพราะเรื่องนี้ผมก็อยากให้หลายๆคนที่อาจจะไม่เคยรู้เรื่องราวอาการเหล่านี้เลยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวคุณจะได้รู้นะครับว่าคุณจะต้องทำยังไงถ้าเกิดคุณมีอาการแบบนี้คุณมีเวลานานแค่ไหนในการที่จะไปถึงมือคุณหมอแล้วคุณหมอเองเนี่ยแหมเอาตรงๆนะมันก็พูดลำบากเพราะอะไรคุณผู้ชมครับผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอเนี่ยมาหลายครั้งผมขออภัยนะผมเข้าใจเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นคุณหมอที่ไหนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วความผิดมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเวลาที่เรามีการฟ้องร้องกันเวลาจะไปเบิกตัวผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจหรือคุณหมอด้วยกันเองเนี่ยมาเป็นพยานเนี่ยแม่งแทบไม่มีเอาตรงๆมันก็ลักษณะเหมือนแบบเขาไม่ค่อยก้าวก่ายกันอะ
3: ค่ะ
1: ที่หมูเคยได้ยินใช่ไหม
3: เคยค่ะ
1: เนี่ยมันก็เลยลำบากตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบมันเลยกลายเป็นลักษณะเหมือนวัฒนธรรมอ่ะไม่ก้าวล่วงไม่มีหมอคนไหนจะเข้าไปเป็นพยานผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีหมอหัวใจคนไหนที่ไปเป็นพยานให้ได้บ้างไห
3: ม
1: ให้บรรทัดฐานสังคมหรือว่าบรรทัดฐานความคิดของประชาชนที่ต้องพึ่งหมอเนี่ยได้รู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอในการรักษาร่างกายอย่างเดียวแต่รักษาใจเขาได้ด้วยว่าวันนี้คุณก็ยืนอยู่

0: ข้างเขาจริงๆทั้งการรักษาเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจของเขาอยากให้มีหมอสักคนหนึ่งในการที่ไปเป็นพยานให้เธอหน่อยสำคัญนะ
1: ฮะ
0: สำคัญนะครับเอ้าพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์แกช่วยฉันทำไม
4: ฉันก็ต้องอยากได้คนมีฝีมือไว้ใช้บ้างสิวะประเดิมงานแรกเลยได้กันกำจัดไอ้ทาสเลย
5: คุณพยาบาลคะคนไข้ที่ถูกยิงเป็นยังไงบ้างคะ
6: คนไข้เสียแล้วค่ะ
7: ตอนนี้ฉันใกล้หายแล้วไว้เจอกันที่ภูเก็ตนะเว้ยอีเสดาว
8: อีกไม่นานเราก็ต้องไปแล้วสินะ
9: ทาตรีคืนนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ออกตามหาเจ้าของมรดกแบบฟินสุดกับกิจกรรมทาตรีฟินมีติ้ง
11: ดีใจค่ะเซอร์ไพรส์มากได้รางวัลนะคะเป็นผู้รับมรดก
12: ดีใจครับไม่เคยมาใกล้ชิดนักแสดงใกล้ๆขนาดนี
13: ้สนุกมากเลยอยากจะฝากให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะ
14: ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะคะที่มาร่วมฟินกับพวกเราในวันนี้นะคะ
15: ละครกำลังเข้มข้นเลยนะครับฝากติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะครับของทาตรี
14: ฝากด้วยนะคะ
16: ทาตรีฟินมีติ้งเ
10: ย้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพดีและราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์18-26กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
18: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาซักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณกอบกอบกัดดังกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเขียวมัน
0: แล้วมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีละค่ะ
0: ไม่มีเนาะวันนี้เราไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวลูกค้าไม่มีนะ
1: วันนี้ลูกค้ายังไม่มา
0: อ๋อหรือว่าเนี่ยมีเรียกเก็บเงินแบบกิจสีภูมิเศษแล้วกัน
1: ได้ค่ะเสนอไปเยอะ
0: เสนอข่าวเจลาโต้ไปเยอะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเรียกเก็บเงินแบบกิจสีภูมิเศษนะ
1: ค่ะเดี๋ยวค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวไปหนกระแสกันนะครับไปฟังเรื่องราวที่เรียกว่าแหมมันไม่เป็นธรรมกับครอบครัวก็เลยไม่ว่าจะเป็นทางแม่ของผู้เสียชีวิตหรือภรรยาของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงลูกตัวเล็กๆของผู้เสียชีวิต
1: ค่ะ
0: คือถ้าคุณหมอเนี่ยฟังสักนิดนึงผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอีโก้เหรอด้วยความที่แบบกูเป็นหมอเหรอ
1: ประสบการณ์
0: หรือประสบการณ์หรืออะไร
1: เพราะว่า
0: แต่เท่าที่ทราบมาหมอก็
1: อายุเยอะ
0: อายุเยอะแล้วนะ
1: 70นิด
0: ก็น่าจะผ่านอะไรมาเยอะ
1: ค่ะ
0: จะบอกว่าไม่ใช่หมอทางด้านของหัวใจแต่เป็นหมออายุรกรรมไงก็ถือต้องครอบคลุม
1: ค่ะแล้วก็สงสัยว่าทำไมคนไข้ให้ข้อมูลประวัติทางครอบครัวของคุณฟูมด้วยว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจทำไมไม่ตรวจแค่สั่งตรวจ
0: ไม่ได้เอะใจอะไรสักนิดเลยเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้โหคือเรื่องแบบนี้ผมบอกเลยนะถ้าเขาไปพิสูจน์แล้วผิดจริงเนี่ยหมอติดคุกนะมีสิทธิ์ติดคุกเลยนะ
1: ค่ะ
0: เออเนี่ยฮะแล้วก็โรงพยาบาลก็ต้องเยียวยาเขาเต็มที่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เยียวยาแบบเต็มที่เหมือนกันนะคือต้องไปไล่กันเลยล่ะว่าแบบคุณฟูมเป็นเสาหลักใช่ไหมฮะทำงานอายุ30ไปจบที่60ตีมูลค่าจริงๆชีวิตคนมันตีมูลค่าไม่ได้หรอกแต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอการเยียวยาเนี่ยมันโอ้โหมันเหนือคณานับเรื่องของลูกเขาอีกที่ยังต้องโตขึ้นมาต้องเรียนหนังสือ ใช่ไหมค่าใช้จ่ายโอ้โหมันเยอะมากนะโรงพยาบาลรับผิดชอบยังไงนั่นนะ
1: ฮะ
0: นะครับเดี๋ยวไปว่ากันที่หนกระแสนะครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: ัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นกระแสและเป็นประเด็นจริงๆนะฮะแล้วก็แหมมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยคนคนหนึ่งครับมีอาการร้าวนะฮะตั้งแต่ปลายนิ้วขึ้นมาข้างซ้ายถึงไหล่นะฮะปวดแขนลักษณะเหมือนมีอะไรทับนะครับแล้วก็มีอาการเหงื่อออกตามร่างกายนะฮะหายใจไม่อิ่มคุณผู้ชมสุดท้ายไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับที่ราชบุรีคุณหมอกับไม่ได้มีการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจแล้วก็ให้กลับบ้านไปภรรยาพยายามแย้งนะบอกมันมีประวัตินะว่าคนป่วยเองเนี่ยมีเรื่องของประวัติเรื่องของป่วยเรื่องของหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยหมอบอกคุณประสาทแตกคุณจะไปดูเรื่องของ Google ดูไปดู AI ต่างๆนานาเนี่ยคุณจะมาพูดอะไรนี่หมอคุณจะมาเก่งกว่าหมอได้ยังไงกลับบ้านไหมสุดท้ายครับกลับบ้านคุณผู้ชมครับสามีเสียชีวิตฮะที่สำคัญครับอายุยังน้อยนะฮะ30ปีเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับแล้วอันเนี้ยก็มีการไปพิสูจน์เบื้องต้นกันเรียบร้อยนะครับก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบคุณผู้ชมซึ่งท่านได้รับการรักษาทันท่วงทีรอดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับทางภรรยาผู้เสียชีวิตนะครับครูทรายนะครับมานั่งกับเรานะครับแล้วก็ยังมีคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับคุณแม่นิชชามีสุขนะครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมานั่งกับเรานะครับมาพร้อมกับทางดร.ธนกิจจิตอริรัตน์นะครับประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคุณชายแล้วก็ทางคุณแม่ด้วยนะครับเป็นเรื่องราวที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆนะฮะคุณชายไหวไหม
2: ไหวค่ะ
0: เล่าเรื่องได้ใช่ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ต้องขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าอาจจะให้เล่าเรื่องราวที่มันอาจจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกอีกครั้งหน
2: ึ่
0: งผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับคุณแม่ด้วยนะครับแต่ยินดีนะครับ
2: ผมยินดีมากมากค่ะ
0: ครับคุณชายรู้จักแล้วก็แต่งงานอยู่กินกับทางฝั่งคุณฟูมานานแค่ไหนครับ
2: คือรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2557ปีหนึ่งอะไรนะตอนนี้สับสนเลข
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ตั้งแต่ไปปันปีหนึ่งย้อนกลับไป13ปีที่แล้วค่ะรู้จักกันมา13ป
0: ี13ปีแล้วนะ
2: คบกันมา13ปี
0: ครับแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันกี่ปีครับ
2: ใช่แต่งงานอยู่กินกันประมาณ2ปีแต่ว่าก็คืออยู่กันมาก่อนหน้านั้นแบบหลุดคือมันเหมือนแบบไป
0: okay.
2: อยู่ได้กับ
0: ก็คืออยู่อยู่กินกันฉันสามีภรรยากันมาอยู่แล้วแล้วค่อยมาแต่งงานกันที่หลัง
2: ก็คือเป็นแฟนกันนั่นแหละค่ะแต่
0: okay, okay.
2: คือเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเจอกันตลอด
0: มีทายาทด้วยกัน
2: เพิ่งมามีทายาทด้วยกันก็คือปีหนึ่งรูปขวบครึ่งพอดีเลยค่ะ
0: ขวบครึ่งนะครับปกติแล้วคุณฟูมแกมีอาการหรือแกไม่สบายหรือแกอะไรยังไงบ้างไหมฮะที่ผ่านมา
2: ฟูมอ่ะไม่ค่อยไม่สบายคือไม่ค่อยมีอาการหรอกค่ะเพราะว่าฟูมเนี่ยเป็นคนอดทนต้องบอกอย่างนี้ก่อนปกติอ่ะคนที่ป่วยจะเป็นตัวทรายเนี่ยจะป่วยตลอดเวลาเลยแต่ว่าฟูมเนี่ยไม่เคยป่วยสมมุติทรายจะป่วยนานๆทีเนี่ยจะรู้ว่าป่วยก็คือป่วยหนักเพราะเขาอ่ะจะไม่ยอมบอกคือเขาจะชอบทำเป็นเข้มแข็งว่าเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรเขาเป็นผู้ชายเขาไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาทิตย์เนี้ยถามว่าเราสังเกตอะไรไหมต้องบอกก่อนว่าเราเป็นแม่เลี้ยงพ่อแม่ลูกอ่อนมันเหนื่อยตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ลูกคลอดมาไม่เคยได้นอนพอคือเราเลี้ยงเอง24ชั่วโมงกันแบบเราเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเหนื่อยสะสมเราก็จะไม่ค่อยได้สังเกตว่าใครเหนื่อยกว่าไม่เหนื่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: บ
2: วกกับว่าครูทรายเนี่ยจะนอกจากทำงานที่โรงเรียนเนี่ยต้องสอนพิเศษต่อเนี่ยเลิกประมาณ3ทุ่มเนี่ยทุกวันกลับมามันก็เจอกินข้าวก็นอนเราก็จะไม่ได้สังเกตเท่าไหร่ว่าแฟนเราเนี่ยมีอาการอะไร
0: ปกติแล้วเขาไปตรวจร่างกายไปเช็คร่างกายบ้างไหมฮะ
2: ก็คือตรวจร่างกายประจำปีตามรองงาน
0: เป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงไหม
2: ใช่เขาเป็นคอเลสเตอรอลสูงมาตั้งแต่5ปีเขาเคยตรวจที่โรงพยาบาลตั้งแต่5ปีที่แล้ว
0: กินยาไหมครับ
2: กินยาค่ะกินยามาช่วง3ประมาณ3ปีแล้วเขาก็
0: มา
2: หยุด

0: ค่ะเพราะเขาใช่เพราะเขาหยุดเพราะเขาก็เหมือนมันเขาก็เหมือนคิดว่าเขาอ่ะไม่เป็นอะไรเพราะเขาบอกว่ากินยามากไปก็ไม่ดีมันจะไปปวดกระดูกข้อเขาก็บอกอ่ะนะคือเขาก็เหมือนฟังหมอพูด
1: หมายถึงคนอื่นพูดฟ
0: ัง
1: คนอื่นพูดมาก
0: ก็คือเหมือนแบบเขาก็คิดว่าเนี่ยเขาก็แข็งแรงแล้วเขาก็แบบออกกำลังกายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาก็คิดอย่างนั้น
1: แล้วเคยไปตามตรวจอีกไหมครับว่า
0: ใช่ทีนี้พอไปตรวจมันก็สูงเราก็เลยทีนี้ตอนแรกที่เลิกอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาหยุดทีนี้พอเรามารู้เรื่องหลังแล้วเราก็รู้ว่ามันสูงเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องกินอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยกลับมากิน
1: ครับ
0: ใช่ okay.
1: ผมขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะอันนี้คือเป็นความรู้ให้กับทางคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังชมอยู่นะครับคือเรื่องราวของคอเลสเตอรอลเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะเพราะมันมีผลไปถึงเรื่องราวของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะฮะคือต้องบอกแบบนี้ตัวผมเองเนี่ยก็มีคนที่คอเลสเตอรอลสูงผมกินยามันเนี่ยเป็น10ปีแล้วผมไม่เคยหยุดนะฮะผมกินยาเป็น10ปีตัวผมเองนี่เลยผมกินยาชื่อคริสเตอร์นะฮะผมกิน10มิลลิกรัม20มิลลิกรัมผมกินมาตลอดนะครับทีเนี้ยถามว่าหยุดได้ไหมบางคนอาจจะว่าเอ้ยออกกำลังกายสิดูนี่นะผมบอกแบบนี้ฮะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าคอเลสเตอรอลที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันคือกรรมพันธุ์หรือการเกิดขึ้นเองจากการกินตัวผมเองเนี่ยต่อให้วันนี้ผมกินผักอย่างเดียวผมเลิกกินอาหารที่มีมันเลยนะคุณผู้ชมคอเลสเตอรอลผมเองเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาเองในร่างกายมันคือกรรมพันธุ์ของผมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีโอกาสที่จะไปออกกำลังกายแล้วให้คอเลสเตอรอลมันลงหรือผมไม่มีโอกาสที่จะไปแบบกินผักอย่างเดียวเลยลดด้วยนะแล้วก็ให้คอเลสเตอรอลมันยากมากๆนะครับคือมันแทบจะแทงศูนย์เลยเพราะมันคือกรรมพันธุ์ผมต้องกินยาไว้ตลอดชีวิตเหมือนกันนะซึ่งผมกินมาเป็น10ปีแล้วผมก็ไม่ได้มีอาการปวดนู่นนี่นั่นอย่างที่เขาบอกกันมานะเพราะฉะนั้นอยากให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีๆก่อน นะฮะโอเคนี่เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากเตือนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไปเช็คร่างกายแล้วดูเรื่องของคอเลสเตอรอลด้วยผมพูดถูกใช่ไหม
2: ครับถูกครับ
1: ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะ
2: ไม่ครับไม่
1: ถูกโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับ ทางฝั่งคุณภูมิเองเนี่ยก็ออกกำลังกายโดยที่ก็รู้ตัวเองเนี่ยมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้ว
0: ใช่คือเขาก็รู้แต่เขาก็เหมือนแบบเราก็เลยแบบให้ต้องกลับมากินเราก็แหละมันก็จะเป็นเรื่องตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันแต่ประเด็นที่ไปหาหมอวันนั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องคอเลสเตอรอลแต่ที่มันมีวนคำว่าคอเลสเตอรอลเป็นสูงขึ้นมาเพราะเขาถามถึงโรคประจำตัวไงคะ
1: วันนั้นทำไมอยู่ดีๆคุณภูมิถึงไปหาคุณหม
0: อ
1: เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวลองเล่าตรงนี้ให้ฟังสิฮะ
0: ค่ะอันนี้คือเล่าในส่วนของพาร์ทครูสายที่ครูสายรับรู้นะคะอยากจะมีของฟัง
1: ได้เลยครับ
0: ที่ของที่ทำงานฟูมด้วยทีนี้ของฝั่งของสายเนี่ยสายได้รับสายจากฟูมก่อนเพราะบัตรประชาชนฟูมอ่ะเขาอยู่ที่สายฟูมโทรมาด้วยเสียงสดใสค่ะเขาจะเป็นคนที่สดใสกับสายเสมอเพราะเขาจะรู้ว่าสายคนขี้ไปตกกังวลคิดมากเขาจะแบบอยากให้หนูสบายใจตลอดเวลาเขาโทรมาแบบซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาขอบัตรประชาชนหน่อยนะแวะเอามาให้หน่อยนะส่งลูกยางอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกทำไมเอาไปทำอะไรเขากำลังไปโรงพยาบาลเราก็ตกใจเลยเพราะเรารู้อย่างหนึ่งว่าถ้าแฟนเราอ่ะไม่เป็นอะไรอ่ะเขาไม่ยอมไป
1: ครับ
0: เราก็เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเขาก็อยากแบบไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเนี่ยเราเขาก็เป็นอันนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เราก็แบบรู้สึกไม่ดีตอนนั้นอ่ะจำได้โทรหาแม่เลยโทรหาแม่ว่าแม่พ่อฟูมอ่ะเขาเคยมีโรคอะไรใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าโรคคอเลสเตอรอลของที่บ้านอ่ะเขาเหมือนเป็นกรรมพันธ
1: ุ์เป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหม
3: คุณพ่อค
1: ่
3: ะ
1: คุณพ่อก็เป็น
0: ใช่ใช่คือเรารู้เราก็โทรตอนนั้นแม่ก็เอ้ยแม่ก็ตกใจแหละคือตกใจว่าเราได้ยินเรื่องนี้คือเหมือนตอนนั้นหนูรู้สึกเลยนะว่ามันมีสัญชาตญาณบางอย่างนะในความรู้สึกของวันนั้นอ่ะพอเราย้อนกลับไปนะคะหนูก็เลยแบบรีบขับรถไปโรงพยาบาลพอไปถึงเนี่ยเขาถึงก่อนคือพี่ที่พาลงฟูมไปนั่งถึงก่อนเราภาพเราที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นฟูมนั่งรออยู่ตรงเหมือนแบบหน้าห้องแบบที่ซักประวัติอะค่ะนั่งอยู่บนรถเข็น
1: วันที่เท่าไหร่นะครับขออภัย
0: วันที่16กรกฎาคมค่ะวันพฤหัส
1: ครับผม
0: ฟูมนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็พี่เขาก็ยืนอยู่เราก็เดินเข้าไปเราก็เห็นฟูมนั่งอยู่เฉยๆเราก็อ้าวเราก็พอรู้เศร้าๆเขาพบพี่ที่ทำงานโทรมาอีกว่าที่ฟูมมาโรงพยาบาลเนี่ยเพราะมีอาการแน่นหน้าอกร้าวไปทั้งแขนซ้ายแล้วก็เหงื่อแตกพักและพี่เขาก็ย้ำอีกว่าพอพี่มาย้อนกันไปคือฟูมเนี่ยเหงื่อแตกมาทั้งอาทิตย์มีอาการที่เห็น
1: ทั้งอาทิตย์แล้วด้วยนะ
0: ใช่แต่ฟูมอ่ะเขาก็จะบอกว่าเขาร้อนคือเขาจะเป็นคนที่ไม่เคยบอกอาการกับใครคือเขาจะอดทนอ่ะคือเหมือนเขาจะคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรเวลาเราเป็นอะไรเราจะถามฟูมเป็นอะไรไหมไม่เป็นเขาจะพูดอย่างเงี้ยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่เขาก็เลยย้ำอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วแต่ใจอ่ะในใจตอนนั้นจริงๆไม่ได้เสิร์ช AI อะไรเลยนะคะ
1: ครับ
0: อยู่ดีๆมันรู้สึกเองว่าเพราะเรารู้ก็เราเคยศึกษาคำว่าเริ่มหนึ่งว่ามันมีผลต่อหัวใจมันเหมือนแปดเข้ามาในหัวเราแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบไม่สบายใจแล้วเราก็ไป

0: ก็รีบไปที่โรงพยาบาลไปถึงฟูมยังนั่งอยู่แล้วนะหนูคิดว่าฟูมอ่ะจะต้องเข้าห้องฉุกเฉินไปแล้วด้วยคือในความรู้สึกหนูตอนนั้นนะเพราะว่าอาการแต่ฟูมยังนั่งอยู่แล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมนั่งอยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่ารอซักประวัติแล้วก็อ๋อแล้วฟูมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรโอเคขึ้นแล้ว
1: แต่ครูเองเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับฟูมใช่ไหมฮะตอนนั้น
0: คุยค่ะก็คือยัง
1: ฟูมก็บอกมาว่าตอนนี้เขามีอาการแบบ
0: เขาก็มีอาการยังเจ็บอยู่
1: เจ็บตรงไหนบ้างที่เขาบอก
0: เขาบอกว่าคือเขาเจ็บเล้าจากนิ้วเนี่ยข
1: ึ
0: ้นมาแต่คือหนูก็ถามว่าจากหมอเข้าใจแต่ว่ามันก็เหมือนจากนิ้วเหมือนหนูว่าเขาเจ็บมากคือความรู้สึกหนูอะแต่เขาเหมือนอธิบายไม่ถูกแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นก็คือจากนิ้ว
1: จากนิ้ว
0: แล้วมาที่เข้ามาอกที่
1: แล้วมาที่อกนี่นะ
0: ใช่ค่ะแล้วเขาก็เหงื่อแตกพักแต่ตอนนั้นน่ะเหงื่อมันไม่แตกแล้วนะคะมันก็ไม่ได้แตกแล้วอ่ะนะเขาก็เลยบอกว่าเขาโอเคแต่ตอนนั้นน่ะหนูรู้สึกหนูร้อนรนมากหนูไม่สบายใจนะก็ไปทีนี้ก็ไปถึงปุ๊บแล้วก็นั่งรอประมาณ10นาทีประมาณสักช่วงเวลานึงอ่ะจะไม่กำหนดเวลาแล้วกันแต่ก็สักประมาณนึงก็เข็นไปที่สักประวัติก็ไปวัดความดันชีพจรออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำตามขั้นตอนไปก็เข้าสู่ปุ๊บก็ถามมาอะไรมายังไงทีเดียวพี่เขาอะก็แจ้งตั้งแต่ตอนที่ลงจากรถมาแล้วว่าฟูมเนี่ยมีอาการหน้าอกเหงื่อแตกพักปวดแขนซ้ายคือแจ้งตั้งแต่ลงรถโรงงานมาถึงที่นั่งรถเข็นมาเนี่ยค่ะแต่ก็มาแจ้งซ้ำอย่างเงี้ยกับพยาบาลอีกทีนะทีนี้พยาบาลก็ถามว่าล้าจากนิ้วหรอแล้วหนูก็บอกว่ามันมีโอกาสประมาณว่าเกี่ยวกับหัวใจคือเราก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าโรคหัวใจเราไม่ปากเราอะก็ไม่กล้าพูดออกไปเพราะเราไม่ใช่หมอเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเรารู้มากกว่าใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นหัวใจมันต้องปวดจากตรงนี้นะลงไปอย่างเงี้ยมันไม่
1: ต้องปวดจากตรงนี้ลงไป
2: พอดีผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าพอคนไข้อะบางทีเขาอาจจะบอกได้ไม่ละเอียดหรอกแต่ว่าถ้าพอเป็นคนที่อยู่ในทางการแพทย์อะก็มักจะใช้คำว่าปวดจากหน้าอกร้าวลงแขนนี่พอบอกปวดจากมือ
1: ขึ้นมา
2: ก็เลยไปคิดเป็นอื่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือเรื่องเดียวกัน
0: ใช่ไหม
1: เรื่องเดียวกัน
2: เรื่องเดียวกัน
0: แต่แล้วอะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าจะเขาก็แบบว่าเขาก็แบบขอแบบเขาก็พูดหนูเขาก็เลยเหมือนแล้วมีโรคประจำตัวไหมเราก็รีบพูดเลยว่าเรื่องนี้เพราะเราก็เหมือนแบบทีนี้เราก็เซิร์ชแล้วไง AI Google อะไรนั่นแหละว่ามันเกี่ยวว่าหนูก็บอกว่าเขาว่าเป็นคอเลสเตอรอลนะอะไรนู่นนี่เขาก็ไปวนเรื่องยาไปวนเหมือนเขียนเยอะเรื่องคอเลสเตอรอลอ่ะแล้วเปลี่ยนยากินตัวขอดูยาแล้วก็ถ่ายยาที่กินมาให้ก็เขียนเสร็จแล้วเราก็อ่ะโอเคเขาก็เอาใบเนี่ยยื่นให้พยาบาลแล้วก็ไปห้องหมออยู่ละกัน
1: ครับ
0: เราก็เห็นแล้วเขาก็เดินไปห้องหมออยู่ละกันแป๊บเดียวพยาบาลห้องหมออยู่ละกันเดินออกมาแล้วพี่คนนั้นเขาก็พูดว่าหมอยุรกรรมบอกว่าถ้าไม่มีผลเลือดผลคอเลสเตอรอลน่ะเขาไม่ตรวจแล้วคือพอมันพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าที่ตอนนั้นตรวจไม่ได้เพราะว่าฟูมเขากินเพราะเพื่อนๆมาถามว่าเขากินอะไรมาอย่างคือฟูมก็บอกกินขนมปังมาตอนเช้ามันแฮมชีส1ชิ้นนะคะหนูก็เลยบอกอ้าวมันตรวจไม่ได้อะไรเลยเหรอคะใช่ก็คือมันต้องมีผลก่อนนะไม่งั้นหมอยุรกรรมเขาก็อ่านไม่ได้หนูบอกแต่ว่าเขาแน่นหน้าอกนะคะเขาก็บอกว่ามันเกี่ยวกับกระเพาะเขาเป็นคอเลสเตอรอลได้ไงแต่เขามาด้วยแน่นหน้าอกนะคะแต่นี่ไง
1: เราแย้งแล้ว
0: เราก็แฟนฟูมก็แย้งแล้วพี่เขาก็พยายามแย้งว่าเหงื่อเขาแตกพักทั้งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคือแย้งกันตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกก็แต่เอางี้น้องเขาก็ปวดร้าวแขนซ้ายประวัติก็มีว่าเคยมาหาเรื่องเอ็นกระดูกอะค่ะเหมือนเช่นเอ็นพอรักษาตอนอุ้มลูกใช่ไหมคะเมื่อเดือนแบบตอนเมื่อประมาณต้นปีของเนี้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นั้นเนี่ยเดี๋ยวรอหมอกระดูกและข้อไม่ล่ะอยากรอไม่ล่ะหมอเขาเข้า9:30เราก็บอกแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นหรอคะก็ลองให้หมอเขาไปดูก่อนมันอาจจะเกี่ยวเพราะมันอาจจะเล้ายังไงก็ได้ไง
1: ในระหว่างที่จะรอหมอคนนี
0: ้ก็คือคุยกันพูดคุยเนี่ยเพราะรอหมอกระดูกไม่ใช่รอหมออยู่แล้วกลับด้วยค่ะพอหมอกระดูกเขาไม่ตรวจเขาไม่ตรวจไงคะเขาก็เลยเหมือนเพราะตรวจเลือดตรวจคอเลสเตอรอลไม่ได้เขาพูดอย่างเงี้ยเพราะฟูมกินขนมปังไปเขาก็เลยบอกงั้นจะรอพบหมอกระดูกกับข้อไหมล่ะ
1: หมออายุรกรรมไม่ตรวจ
0: ไม่ตรวจ
1: ตรวจเลือดไม่ได้
0: แล้วยังไม่ได้เจอหน้าคนไข้เลยนะแค่เอาแผ่นเข้าไปแล้วเดินเอาแผ่นคืนมาฟูมยังไม่ได้เข็นเข้าไปเจอหมออายุรกรรมเลย
1: แต่บอกว่าเดี๋ยวไปหาหมอกระดูกก่อนแล้วกัน
0: ใช่
1: อาจจะเกี่ยวกันก็ได้
0: แล้วตอนนั้นหนูก็รู้สึกประหลาดไปหมดตอนนั้นนะจะใจแต่เราไม่ได้เก่งเท่าหมอไม่งั้นเราก็คงเป็นหมอไปแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นหมอนะแต่เราก็รู้สึกไม่ใช่อ่ะเราก็แบบเขาก็นั่งรอฟูมก็คือในใจอ่ะหนูมานั่งคิดแล้วนะคะว่าเพราะแฟนหนูเขาเป็นคนเหมือนเขาไม่อยากเป็นอะไรบนโลกนี้ก็คงไม่มีใครอยากป่วยเราอยากจะบอกตัวเองว่าเราไม่เป็นอะไรเขาก็เลยเหมือนคงอยากจะไปให้เป็นกระดูกและข้อแหละความรู้สึกหนูนะเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากรอเจออะไรประมาณนี้หนูก็โอเคก็เจอก็รอเจอ
1: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะเอาเป็นว่าในเบื้องต้นนะฮะได้มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวคุณพยาบาลแล้วนะฮะคุณพยาบาลก็ตามที่บอกมาเลยนะฮะก็อุ้ยไม่ใช่หรอกมันต้องปวดจากนี่ลงนี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้

0: ตรวจเลือดไม่ได้ดูคอเลสเตอรอลไม่ได้ถามว่าเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะเราไม่ได้จะตรวจคอเลสเตอรอลนะแต่เราแน่นหน้าอกมาทำไมต้องตรวจคอเลสเตอรอลก็นี่ไงเขากินยาเคยกินยาคอเลสเตอรอลก็ต้องเช็คคอเลสเตอรอลด้วยแต่ในขณะเดียวกันหมอวิทยากรรมก็บอกตรวจไม่ได้เพราะว่ากินข้าวไปแล้วกินขนมปังไปแล้วเจาะเลือดไม่ได้พยาบาลบอกงั้นเดี๋ยวไปหาหมอกระดูกแล้วกันเพราะคนไข้เคยมีประวัติเรื่องของเอ็นตอนอุ้มลูกอาจจะเกี่ยวกันก็ได้เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับแล้วที่มาที่ไปมันวนกลับมายังไงสุดท้ายคุณฟูมต้องกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นเสียชีวิตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
1: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับเนสกาแฟโก
2: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
3: Close-up shot อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
5: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
6: แสบอะไรขนาดนี
7: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
8: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
9: จมกับหนี้นอกระบบ
10: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
11: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
12: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
8: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: ช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละครจากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกมโกงเกม
14: ยังเป็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
15: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
16: พวกเรามาล้มไอ้เว็บบ้านนี่ไง
17: 5ล้าน4เขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
15: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
18: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
19: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนด้วย
5: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
6: การโกงมันสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
13: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลาที่ช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ฉันรู้เว้ยว่าแกจ่ายเงินแต่อันนี้คือเพื่อนไงก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะด่าเพื่อนจะพูดไม่ดียังไงกับเพื่อนก็ได้เว้ย
3: จะถูกตามใจโดยพวก Gen X Gen Baby Boom ที่อายุมากกว่า
0: แบบนี้ก็เรียกว่า Gen มีบุญไง
16: มีบุญ
15: หนูเฟืองเนี่ยเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลแกไกลแค่นิดเดียวอ่ะเขาพูดแทนแก
7: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
8: าทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงเฟรซเซสแตกเซนเซไบเซแบงแบง
10: Fit Your Mask Friend Sugar Free รสมิ้นสดชื่นเต็มเข้มไม่เหมือนใครเวลาไหนก็ใช่ได้หมดมิ้นสดชื่นเย็นเข้มถึงใจ Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์

0: คุณภาพดีและราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์18-26กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: สนับสนุนโดยลีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็คุยกับทางครูทรายนะครับเป็นภรรยาของทางคุณฟูมคุณฟูมเนี่ยเสียชีวิตนะครับโดยที่เอาตรงๆนะฮะผมก็ยังมั่นใจว่าไม่ควรจะต้องเสียชีวิตด้วยเรื่องแบบนี้เลยเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือถึงมือหมอแล้วอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจคำนี้ใช่ไหมคือบางคนอาจจะแบบว่าโอ้โหยังไม่ทันถึงมือหมออะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจได้นะคำเนี้ยยังไม่ทันจะถึงมือหมอเลยโอ้แต่อันเนี้ยคือถึงมือหมอแล้วส่วนใหญ่จะคือถึงมือหมอแล้วเออเราสบายใจได้แต่อันนี้มันไม่ใช่คุณผู้ชมถึงมือหมอแล้วแต่หมอกับวินิจฉัยผิดพลาดนะฮะแล้วผิดพลาดแบบน่าเกลียดมากมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะฮะผู้ป่วยเองเนี่ยมีเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอยู่แล้วเคยกินยามา3ปีแล้วผู้ป่วยหยุดกินยาไป2ปีคอเลสเตอรอลเนี่ยก็สูงขึ้นจากการเช็คครั้งล่าสุดแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยมีอาการนะฮะก็คือปวดร้าวตั้งแต่ปลายนิ้วขึ้นไปที่แขนลงหน้าอกนะครับแล้วก็เหงื่อแตกเนี่ยอยู่ตลอดเป็นมาอาการเนี้ยประมาณสัก1สัปดาห์ปรากฏว่ามีการไปพูดคุยกับทางฝั่งของตัวพยาบาลก็ได้มีการสอบถามประวัตินะฮะว่ามันเป็นอะไรยังไงเกิดอะไรเหมือนกับที่เราไปหาหมอแหละคุณผู้ชมครับพยาบาลก็สอบถามทางฝั่งของตัวผู้ป่วยเองก็ตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็บอกนะว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการแบบนี้รักษาแบบนี้อย่างนี้พยาบาลบอกว่ากินอะไรมาหรือยังบอกกินแล้วขนมปังเพราะงั้นตรวจเลือดไม่ได้เพราะจะตรวจเลือดหาคอเลสเตอรอลทางผู้ป่วยเองก็บอกไปแย้งไปบอกว่าผมไม่ได้มาเรื่องคอเลสเตอรอลนะผมเนี่ยปวดร้าวที่หน้าอกแขนนะฮะแล้วก็จะขึ้นกรามปรากฏว่าเขาบอกว่าก็นั่นน่ะมันเกี่ยวกันอาจจะเกี่ยวกันก็ได้แต่ตอนนี้ตรวจไม่ได้แพทย์อุรุกรรมก็คงไม่ได้รักษาให้เดี๋ยวนู่นไปดูหมอกระดูกเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยมีประวัติเรื่องของการอุ้มลูกแล้วเอ็นเนี่ยมันอักเสบก็อาจจะเกี่ยวกันก็ได้อาจจะร้าวอย่างนั้นก็ได้ลักษณะแบบนั้นสุดท้ายส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยไปหาคุณหมอกระดูกใช่ไหมฮะจากนั้นยังไงต่อครับ
1: หลังจากไปรอพบหมอกระดูกนะคะก็เข้าไปหาหมอกระดูกนะคะแล้วทีนี้หมอกระดูกเขาก็อ่านแหละค่ะแล้วเขาก็เหมือนเขาก็หนูก็ยังไม่แน่ใจว่าหมอกระดูกเขาคิดยังไงนะคะแต่เขาก็เหมือนให้ฟูมลองกำแบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟูมเขาถามว่าเจ็บไหมซึ่งเขาก็เจ็บอยู่เพราะเขาก็อุ้มลูกอยู่แล้วเนาะมันก็ยังอักเสบอยู่ค่ะทีนี้เขาก็มันก็อักเสบแหละเขาก็ถามฟูมฉีดยาไหมก็คือเหมือนยาอาราน่าจะสเตอร์อะไรสักอย่าง
2: สเตอรอย
1: แต่ฟูมเขาฉีดมาแล้ว2รอบเขาก็บอกว่าแต่เขาบอกว่าฉีดเกิน2รอบไม่ได้ไม่ใช่หรอครับคือฟูมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ซีเรียสกับการที่จะกินยาหรืออะไรคือเขาจะเหมือนไม่อยากรับอะไรเข้าไปในร่างกายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอ๋อก็จริงๆก็ฉีด3รอบ4รอบได้แต่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะก็อาจจะต้องผ่าตัดอันนี้หมอให้ยาไปกินก่อนแล้วกันเอาสัก5วันแล้วกันนะแต่หมอเขาก็พูดว่าไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้อาการข้างบนเนี่ยหมอว่ามันไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะหมอคิดว่าควรไปหาหมออายุรกรรม
0: ครับ
1: หมอกระดูกอะค่ะเขาพูดอย่างงี้ซึ่งหนูก็คิดเห็นเหมือนหมอกระดูกคือตอนนั้นอะนะคือตอนนั้นอะหมอกระดูกเขาพูดถูกตอนนั้นอะนะในความรู้สึกหนูอะนะทีเนี้ยพอหนูออกมาปุ๊บอะพยาบาลเขาก็งงๆว่าจะไปไหนต่อเพราะมันเหมือนแบบสับสนว่าแล้วฟูมอะค่ะจะให้ฟูมเนี่ยไปที่ไหนต่อแล้วหนูก็บอกอาแต่หมอเห็นแพทย์เขาพูดว่าไปพบหมออยู่ละกันไม่ใช่หรอคะเขาก็เหมือนเดินไปคุยกันอะไรสักอย่างประมาณนี้ค่ะคือเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นต้นสถานการณ์นั้นก็วุ่นวายซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็เลยเดินกลับไปที่พยาบาลคนที่สักประวัติเราก็ถามเขาว่าคือมันไม่น่าจะแบบมันน่าจะได้ตรวจ

0: ไรสักอย่างไหมคะคือไม่งั้นก็ต้องก็เนี่ยเดี๋ยวเอางี้อย่าไปพบหมอโรคทั่วไปอย่าหมอให้ไปพบหมอโรคทั่วไปอ่ะก็คือจะเป็นทีนี้เป็นสามหมออ่ะจะหมอเป็นโรคทั่วไปหนูบอกแต่ว่าแล้วจะได้ตรวจอะไรที่เกี่ยวกับอย่างนี้ไหมคะพอรู้สึกว่าหมอเขาก็พูดมาว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับองค์นี้
1: เราได้ถามถึงคุณหมอหัวใจไหม
0: ไม่ได้ถามเพราะเราไม่กล้าคือเราไม่แน่ใจเราไม่กล้าฟันธงว่าแฟนเราเป็น
1: เราก็ไม่รู้อ่ะ
0: ใช่เราไม่รู้คือเราไม่กล้า
1: ค
0: ือเหมือนเราไปในสถานที่ของเขาเราก็ไม่อยากจะอวดภูมิว่าเรามีความรู้เพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดเขาอยู่ดีใช่ไหมคะเราก็เลยไม่กล้าที่จะแบบเราก็อึกอักตลอดเวลาค่ะแต่เราก็รู้สึกเรากลัวเรากังวลไปหมดอะไรเงี้ยทีนั้นเราก็ถามว่าแล้วมันมีให้ตรวจอะไรไหมคะที่มันจะตรวจได้หรือไงเรายินดีตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีแบบจ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนหันไปข้างหลังแล้วเขาก็ไปหยิบเหมือนเป็นลิ้นชักอะค่ะแล้วเขาหยิบแผ่นมาซึ่งแผ่นนั้นก็คือเป็นแผ่นเหมือนเป็นใบโบชัวของทางโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็เปิดมามันก็เป็นหน้าที่เป็นการตรวจสุขภาพก็เป็นโปรแกรมที่เป็นเสียตังค่ะเขาก็บอกว่า
1: พี่ขอโทษนะฮะขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงคือที่เราไปโรงพยาบาลเนี้ยเป็นเพราะว่าทางฟูมเองเนี่ยคุณฟูมเองเนี่ยมีประวัติอยู่ที่นี่หรือเปล่า
0: เพราะว่าฟูมีประกันสังคมสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ที่นี
1: ่
0: okay. ใช่ค่ะ
1: สิทธิ์ประกันสังคม
0: เพราะว่าบ้านเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยแค่แบบเดิน4นาทีถึงอะค่ะรถก็คือ1นาทีถึงฟูมก็เลยคิดว่าตัวเองอะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็เอาไว้เหมือนแบบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าประมาณนั้น
1: แล้วในระหว่างที่จะไปหาหมอคนที่3เนี่ย
0: เ
1: ขามีอาการยังไงเพิ่มขึ้นมั้ย
0: ก็ยังไม่มีเขาก็นั่งยิ้มแต่หนูอะก็รู้สึกว่าเขาดูไม่เหมือนเดิมใจเราแล้วมัน
1: ไม่เหมือนเดิมคือตรงไหนครับ
0: เขาดูเหนื่อยแต่เขาแต่หนูก็คอยถามเขานะคะแต่เขาก็จะเหมือนไม่เป็นไรคือเขาจะคำเนี้ยคือติดปากเขาเสมอ
1: ตอนนั้นคิดไหมครับว่าเราจะไปโรงพยาบาลอื่น
0: คิดค่ะแต่ทีเนี้ยฟูมเขาก็เลยบอกว่าก็เนี่ยอย่าไปมองพอเท่าไปก็ให้จบไปกระบวนการไปเพราะพี่ที่โรงงานเขาก็มาด้วยใช่ไหมคะก็คือเหมือนต้องจบจะได้จบกระบวนการไปก็คุยกับฟูมอยู่ว่าถ้ามันไม่ได้อะอย่าไปโรงพยาบาลอื่นกันฟูมก็บอกเขาก็บอกว่าแต่สิทธิประกันสังคมเขาอยู่ที่นี่เพราะเขาก็เป็นห่วงเรื่อง
1: ค่
0: าใช้จ่าย
1: ค่าใช้จ่าย
0: หนูก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นมันไม่ใช่ประเด็น
1: บอกให้ไปเธอ
0: เดี๋ยวซ้ายจัดการเองเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวมันต้องจัดการได้ฟูมีคนที่มันได้อยู่แล้วฟูมก็แบบเกรงใจเพราะว่าลูกตอนนี้ภาระมันหลายอย่างมันเหมือนภาระการเงินค่อนข้างที่จะต้องแบบครอบคลุมอ่ะแล้วเราก็บอกว่ามันสายตัดจัดการได้ให้ฟูมเสมอแหละไม่ต้องห่วงอ่ะงั้นเดี๋ยวฟูมก็บอกอย่างงั้นเดี๋ยวขอหมอคนนี้เพราะก็เป็นหมอเหมือนกันที่หนูก็จะแปลว่าเขาคือหมอก็แปลว่าเราก็มีโอกาสคำว่าหมอแปลว่าต้องรักษาถูกไหมคะฟูมก็อยากจะเจอให้ครบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันง่ายๆฟูมเป็นคนแบบง่ายๆอ่ะเราก็เลยโอเคแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปคุยกับฟูมขนาดนั้นนะเราก็คุยกับพยาบาลอยู่พยาบาลเขาก็หยิบนั่นแหละมาให้เราค่ะเป็นใบเหมือนใบตรวจสุขภาพที่มีการแบบเสียเงินอะว่า30ปี40ปี50ปีนะคะ
1: ไปอย่าง
0: น
1: ี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนแบบว่า40ปีเขาก็บอกแนะนำว่าเนี่ยก็มาเช็ค40ปีมันจะมีเรื่องโรคหัวใจควบคุมที่น้องสงสัยอะหนูก็บอกว่าแล้วตรวจวันนี้เลยไม่ได้หรอคะเหมือนตรวจเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ถ้าตรวจมันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมเพราะว่ามันกินขนมปังมาก็คือมันยังไม่ได้เหมือนต้องตรวจเลือดตรวจคอเลสเตอรอลไปหมดคือตรวจตามโปรแกรมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าแล้วสรุปก็คือตรวจอะไรไม่ได้เลยหรอคะเขาบอกก็ถ้าอยากเร็วน้องก็จะต้องไปตรวจข้างนอกแล้วก็เอาผลมาหนูก็บอกว่าแล้วหนูก็เลยยิ่งสับสนว่าแล้วทำไมหมออ่ะเขาไม่สั่งตรวจหนูบอกแล้วหมอเขาสั่งไม่ได้หรอคะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราสับสนไปหมดนะคะใช่เขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ดุลพินิจแพทย์เขาก็พูดคำนี้กับหนูมาประมาณ 2-3 รอบอะซึ่งเราก็รู้สึกแบบก็คือเขาบอกเนี่ยงั้นเดี๋ยวอย่าไปหมอทั่วไปหนูก็ลองไปคุยกับหมอดูนะอ่ะทีเนี้ยเราก็รู้สึกสับสนไปหมดแล้วฟูมก็เข็นเข้าไปในห้องหมอทั่วไปแล้วกับพี่ที่โรงงานเขานะคะที่เป็นหน่วยของดูแลเขาอะค่ะหนูก็เลยโทรหาน้าหนูที่เป็นพี่เป็นพยาบาลหนูก็รู้สึกสับสนว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยหนูยังไงน้าก็หนูก็อธิบายอาการว่าฟูมแน่นหน้าอกนะแล้วก็เดานารู้อยู่แล้วว่าฟูมอ่ะเขามีเป็นไขมันเขาบอกว่าแล้วเขาตรวจเขาใช้คำภาษาอังกฤษอะค่ะ
2: EKG
0: หนูก็ขึ้นหัวใจใช่ไหมคะซึ่งหนูจำไอ EKG ตอนนั้นอะจำได้หนูก็ขึ้นหัวใจจำภาษาไทย
2: ขึ้นไฟฟ้า
0: ขึ้นไฟฟ้าหัวใจประมาณว่าขึ้นหัวใจอะไรเงี้ยเขาตรวจยังหนูบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ตรวจความดันกับวัดออกซิเจนซึ่งเขาบอกคำนี้คำหนึ่งด้วยว่าค่าออกซิเจนเขาก็ปกตินะคือค่าออกซิเจนเนี่ยปกติเหมือนประมาณว่าถ้าวิกฤตมันจะต้องตกหรือเปล่าพยาบาล
1: บอก
2: ครับ
0: เพราะเขาเป็นคนตรวจตรงพยาบาลเงี้ยเพราะหนูไปเซาซีเอาง่ายๆว่าหนูไปเซาซีหนูวิ่งถ้าไปถามพยาบาลตรงนั้นจะเห็นเลยว่าหนูอะวิ่งอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้แล้วจนมีพยาบาลคนหนึ่งอะค่ะแบบเขาน่ารักนะเขาก็เดินมาว่าหนูลองไปถามตรงจุดนั้นดิว่าจะได้รู้ว่าสิทธิประกันสังคมอะเขาตรวจได้หลายอย่างนะจริงๆแล้วว่ามันมีหลายอย่างนะ

0: เราก็วิ่งไปตรงจุดนั้นไปถามคือไปถามทุกที่เลยนะคะแล้วนะหนูก็เลยบอกว่าแต่ต้องตรวจอันนี้ไปบอกหมอแบบไปขอให้เขาไปบอกให้เขาตรวจ
1: เ
0: ขาจะได้มันจะรู้หมดเลย
1: เราได้ไปบอกคุณหมอไหม
0: ทีนี้เราก็ตามอย่างเราก็ไปบอกไปเหมือนเราเข้าไปหาหมอเพราะทีนี้พอเป็นห้องทั่วไปแล้ว
1: ก็คือหมอคนที่3แล้ว
0: ใช่
1: ก็ไปเจอหมอคนนี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: หมอที่เป็นคนที่เกิดเรื่องเนี้ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคนะฮะไปเจอหมอปุ๊บเป็นยังไงฮะ
0: อ่ะทีนี้เข้าไปคือเหมือนเขาอ่ะพูดไปแล้วช็อตนึงกับไปเหมือนกับภูมิแล้วซึ่งเราก็ได้ไปสอบถามพี่เขาได้หลังเดี๋ยวเขาจะมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดให้ละเอียดขึ้นนะคะแต่ประมาณว่าเขาอ่ะถามภูมิคำแรกว่าอ้าวก็โอเคมาด้วยเรื่องคอเลสเตอรอลเนาะก็กินยาอยู่นี่ก็เดี๋ยวกลับไปฟอลโล่ก็อีก70วันค่อยนำมาตรวจฟูมก็บอกว่าผมไม่ได้มาด้วยโรคคอเลสเตอรอลครับผมแน่นหน้าอก
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยก็คือย้ำไปแล้วย้ำกับหมอเขาแค่เท่านั้นแหละหนูว่ามันเป็นจุดตรงนี้อันนี้หนูคิดเองนะเพราะมันเป็นจุดตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าผมร้าวหมอเขาก็ไออาการเนี้ยมันเกิดขึ้นได้วิตกกังวลก็เกิดขึ้นได้คิดไปเองก็เกิดขึ้นได้นะมันไม่จำเป็นแพนิคเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็คิดเนาะมันก็ดู Google AI อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ว่าเราจะคิดเป็นนู่นเป็นนี่เซิร์ช
1: อันนี้ก็พูดกับฟูมใช่ไหม
0: พูดอยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละค่ะทีนี้เราก็เริ่มแล้วเราก็มันจะ Google AI อะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็บอกคุณหมอคะเราก็อึกอักอย่างเงี้ยอยู่กับคุณหมออยู่ตรงนั้นในห้องนะคะอึกอักแบบอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนทำไมเธอจะคิดว่าแฟนเธอเป็นโรคอะไรอ่ะเธอลองอันเนี้ยหนูก็บอกว่าคือหนูก็ไม่กล้าตอบหรอกค่ะว่าแฟนหนูเป็นโรคอะไรเพราะหนูไม่ใช่หมอหนูก็พูดอย่างนี้นะคะทีนี้เขาก็หนูก็บอกว่าแต่ว่าบ้านแฟนเนี่ยเขามีประวัติเขามีประวัตินะคะแล้วก
1: ็ประวัติอะไรฮะ
0: ประวัติเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลสูง
1: อ่
0: ะแล้วพ่อฟูมเนี่ยเขาก็มีเกี่ยวกับโรคทางน
1: ี้
0: ซึ่งมันก็คือกรรมพันธุ์มาทางนี้อยู่แล้วเราก็
1: ขออนุญาตนิดนึงนะฮะคุณแม่คุณพ่อเป็นโรคหัวใจเหรอ
2: คอเลสเตอรอลค่ะเป็นค่ะ
1: เป็นแล้วคุณพ่อยังปัจจุบันนี้ยัง
2: อยู่ปกติดีค่ะ
1: เป็นหัวใจอะไรยังไงครับ
2: เขาทำไปเส้นนึงมั้ง
0: เป็นเส้นเหมือนกันก็คือเป็น
3: เส้นเดียวกัน
1: เป็นเส้นเดียวกันนะก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบ
2: ค่ะก็ตอนแรกก็คอเลสเตอรอลสูง
1: ครับ
2: เริ่มจากตรงนี้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ค่ะ
1: โอเคแล้วเป็นเส้นเดียวกันด้วยนะฮะโอเคแต่เราก็ได้มีโอกาสบอกทางคุณหมอไปแล้วว่าคุณพ่อของฟูมเองเนี่ยก็มีเรื่องของเส้นเลือดตีบเหมือนกัน
0: ใช่
2: เพราะลูกโทรมาหาแม่ว่าครอบครัวเราเขาต้องการประวัติอะไรเงี้ยตอนเช้าใช่ป่ะแม่ก็เลยบอกว่าโอเคแต่แม่ปกติแม่ไม่เป็นพ่อเขาพูดเหมือนกันแหละว่ามันเป็นอะไรนะคะมันสามารถสืบอะไรนะ
1: เป็นกรรมพันธ
2: ุ์เป็นกรรมพันธุ์ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยเราก็ยังสงสัยอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นกรรมพันธ
3: ุ์ก็เป็นส่วนของคอเลสเตอรอล
1: ครับ
2: เฉพาะคอเลสเตอรอลใช่ไหมไม่เกี่ยวกับหัวใจใช่ไหม
0: นำพาไป
3: แต่มันเป็นตัวเป็นต้นกำเนิดทำให้ส่วนหัวใจมันตีบได
2: ้
1: ครับโอเคทีนี้พอเราแจ้งคุณหมอว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อของทางฟูมเองเนี่ยเขามีประวัตินะเป็นคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เส้นเลือดหัวใจก็เคยตีบมาด้วยเหมือนกันคุณหมอบอกว่า
0: คุณหมอบอกว่า
1: จะช้านะลูก
0: ค่ะทีเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์แล้วเขาพูดเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์ก็คืออ่าพ่อเป็นแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนั้นมันหนูก็เริ่มแบบอะไรเงี้ยอย่างพี่เขาอะจดไปละเอียดเพราะเขาเหมือนพิมพ์ไปด้วยเพราะว่าเขาอะต้องเอาไปรายงานที่โรงงานเดี๋ยวพี่เขาจะนะแต่เขาเป็นไกด์ถึงพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์ก็คือเลยจบที่ว่า 3-5% เท่านั้นแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นหรอทีเนี้ยฟูมันก็ขำออกมานึกออกไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเอาเงี้ยเขาก็พูดกับหนูถ้าแฟนคุณเป็นโรคหัวใจจริงอะตอนนี้แม่มานั่งยิ้มล่าอยู่ตรงรถเข็นนี้หรอกเขาต้องรู้สึกเหมือนมีอะไรอะหนักทับที่อกจนน็อกไปแล้วแต่คนที่เป็นอะคุณเป็นประสาท
1: ฮะบอกคุณเนี่ยนะบอกคุณเนี่ยเป็นประสาท
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรวะโอเคคุณผู้ชมพักสักครู่นึงนะฮะคุณหมอบอกว่าเมียผู้ป่วยเนี่ยเป็นประสาทแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังฮะเพราะรู้สึกว่าคุณหมอจะแนะนำบอกว่าคุณกลับบ้านไปเถอะแต่ว่าแยกห้องนอนกับเมียคุณซะไม่งั้นคุณจะประสาทตามเมียคุณไปด้วยเอาพักสักครู่ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับคุณผู้ชมครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
4: ร้อยแปดช็อป3แจ๋วยิ่งสักยิ่งเซฟสูตรน้ำ

0: วมซอสกรอบในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยน

0: นี่คุณรถส่วนตัวนะไม่ใช่รถทัวร์หลับตั้งแต่กรุงเทพยันสุราษฎร์เลย
1: ฉันอดนอนนี่คะฉันง่วงมากเลย
0: เข้าบ้านกัน

0: ี่ชินภัทรคะ
1: มีนดีใจจังเลยค่ะพี่ชินภัทรกลับมาแล้ว

0: ชนภากลับมาแล้วเหรอคะโอ้ยติดหวัดป้านันนะคะ
1: อุ้ยป้านันทำไมล่ะคะติดหวัดป้า
2: เมื่อเย็นยังเห็นดีๆอยู่เลยนะคะ
0: ไข้มันเพิ่งขึ้นมาตอนหัวค่ำเนี่ยแหละค่ะ
3: เอาว่าป้านันติดหวัดกันงอมแงมขนาดนี้จะซักผ้าถูบ้านทำกับข้าวไหวเหรอ
0: ถ้าไม่ทำละค่ะอย่าทำละค่ะป้านันก็ป่วย
1: ใช่ค่ะปวดเมื่อยไปหมด
4: วันนี้ทำแทนให้ก็ได้ค่ะแล้วนี่กินยากันหรือยังคะ
0: หาไม่เจอค่ะ
4: อยู่ในตู้ยาไงคะมานี่หาให้เข้าบ้านดีกว่าค่ะ

0: อร่อยไหมถ้าป้าวาดทำนะคะ
1: เมียผมทำอร่อยทุกอย่างเลย
0: เลิกเรียกฉันว่าเมียสักทีขนลุกสายแล้วยังไม่อาบน้ำแต่งตัวไปทำงานอีกขี้เกียจตัวเป็นคนขอโทษนะคะคุณอามีนาดิฉันน่ะตื่นตั้งแต่คุณอามีนายังนอนก้นโด่งอยู่ฉันน่ะกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็มาทำกับข้าวให้คุณทานนี่แหละค่ะ
1: ป้าวาดกับป้าหนันเขายังไม่หายไข้ชนิกาเขาเลยต้องทำงานแทนทุกอย่าง
2: อ๋อทำงานบ้านง่ายจะตาย
0: ง่ายมาช่วยทำไหมล่ะคะ
2: ไม่ใช่หน้าที่ฉันอะ
0: คุณชินภัทรคะเดี๋ยววันนี้ฉันขอเข้าสำนักงานบ่ายๆนะคะจะต้องรีดผ้าซักผ้าแล้วเดี๋ยวสายๆจะไปซื้อของเข้าบ้าน
1: งั้นเอารถผมไปใช้
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันนั่งสองแถวไปได
1: ้ซื้อของเยอะนั่งสองแถวมันลำบากผมไปสำนักงานเองได้เอารถผมไปใช
0: ้ขอบคุณค่ะ
1: นั่งสิคุณทำงานมาตั้งแต่เช้าแล้วพักบ้าง

0: ตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะให้ญาติไปหลอกซื้อที่ดินชินภัทรแต่ก็กลัวว่าไอ้หมอนน่าจะจำได้ก็เลยต้องรบกวนคุณชูเกียรตินะครับ
1: ไม่รบกวนหรอกครับคุณพ่อคุณปานธงอ่ะมีบุญคุณกับผมผมไม่เคยลืมเดี๋ยวผมจะไปที่ดินแล้วก็ไปโอนที่เป็นชื่อผมแล้วก็จะโอนต่อให้คุณปานธงครับ

0: ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับตอนนี้ผมแบ่งขายที่สวนยางแล้วเป็นการลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ
1: ขายให้ใครครับคุณชินภัทรขายไร่เท่าไหร่แล้วก็ให้ราคาดีไหม
0: ถ้าสนใจจะขายคุยกันนอกรอบนะครับและใครที่จะสนใจลดพื้นที่ปลูกยางเหมือนผมเชิญด้านนอกครับ

โอเคครับตอนนี้คนที่เขาคิดไม่เหมือนกับเราเนี่ยก็ออกไปหมดแล้วถ้างั้นผมว่าเรามาเริ่มคุยกันเรื่องหาตลาดใหม่ดีกว่าครับ

0: ป้าคะพูดกับเขาดีๆนะคะสันไม่อยากให้พัดเขาโกรธสันไปมากกว่านี้ค่ะ
1: เรามาเรียกร้องให้ทางผู้ชายรับผิดชอบไม่ได้จะมาอ้อนวอนขอความเมตตาจากเขานะลูกยังไงป้าจะระวังไม่พูดอะไรให้แฟนเราเขาโกรธป้าลงไปได้แล้ว

0: ลานสาวฉันอยู่กินกับลูกชายคุณแล้วลูกชายคุณต้องรับผิดชอบแต่งงานกับสัน
1: ลูกชายผมเนี่ยตั้งใจจะรับผิดชอบหลานสาวคุณอยู่แล้วแต่มาทะเลาะกันแล้วเลิกกันซะก่อน
0: พูดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคะทะเลาะกันก็บอกเลิกจบไม่ต้องแต่งงานหลานสาวฉันเสียหายไปแล้วคุณไม่คิดจะบอกว่าให้ลูกชายคุณให้เกียรติผู้หญิงเลยเหรอคะ
2: ผมเคยรักสันนะครับแต่สิ่งที่สันทำมันทำให้ผมหมดรักป้าครับป้าจะว่าผมไม่เป็นสุภาพบุรุษไม่ให้เกียรติผู้หญิงก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่แต่งงานกับสัน
3: พัดให้อภัยสันไม่ได้เหรอสิ่งดีๆที่สันเคยทำให้พัดอ่ะมันทดแทนความผิดของสันไม่ได้เลยเหรอคะ
2: ขโมยของไปแล้วเมื่อคืนสันว่าหายผิดไหม
3: สันไม่ได้ขโมยของใครอ่ะ
2: สันขโมยนี่ไปจากพัดสันขโมยความสุขพัดขโมยคืนวันดีๆของพัดพัดจะไม่ยอมให้สันขโมยอนาคตของพัดอีก

0: เดี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
3: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋ว
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: แกช่วยฉันทำไม
6: ฉันก็ต้องอยากได้คนมีฝีมือไว้ใช้บ้างสิวะเราเริ่มงานแรกเลยแล้วกันกำจัดไอ้ทาตรี
7: คุณพยาบาลคะคนไข้ที่ถูกยิงเป็นยังไงบ้างคะ
8: คนไข้เสียแล้วค่ะ
9: ตอนนี้ฉันใกล้หายแล้วไว้เจอกันที่ภูเก็ตนะเว้ยอีเสดาว
10: อีกไม่นานเราก็ต้องไปแล้วสินะ
11: ทาตรีคืนนี้20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ออกตามหาเจ้าของมรดกแบบฟินสุดกับกิจกรรมทาตรีฟินมีติ้ง
14: ดีใจค่ะเซอร์ไพรส์มากได้รางวัลนะคะเป็นผู้รับมรดก
15: ดีใจครับไม่เคยมาใกล้ชิดนักแสดงใกล้ๆขนาดนี
16: ้สนุกมากเลยอยากจะฝากให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะ
17: ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะคะที่มาร่วมฟินกับพวกเราในวันนี้นะคะ
18: ละครกำลังเข้มข้นเลยนะครับฝากติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะครับของทาตรี
17: ฝากด้วยนะคะ
19: ทาตรีฟินมีติ้ง
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: พบกับเรา2คนในงาน
21: แจ๋วแซ่บเฟอร
22: ์วันที่2สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงตรง
20: ที่อะไรฟ้าคอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
22: แล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะ
20: เจอกันนะครับ
11: สนับสนุนโดย
23: ดีมอลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
24: ์ว้าว
23: ไม่รีบไม่เหลือนะ
25: ของคุณป้าครับ
26: ป้าเหรอ
27: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
28: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์

0: ซื้อของเยอะค่ะ
1: ลงมาเดี๋ยวผมขับให้
0: ฉันขับเองค่ะคุณไปนั่งสบายๆเถอะช่วงนี้คุณขับรถทางไกลบ่อย
1: ไม่เป็นไรผมไม่เหนื่อยเดี๋ยวผมขับเองมา
0: ฉันบอกให้ขึ้นรถไงคะฉันจะขับเอง

0: นามบูดูชอบอยู่ในลูกกินกี่มื้อทุกวัน
1: 1 2
0: 3ป้าแป๊กคู่เลยหูแหวกเลยนี่นี่แต่แน่แต่แน่แต่แน่แน่
1: เป็นไร
0: คุณเจนนี่กะคะยังไม่เลือกงานนี่คะ
1: ป้าปวดหัวค่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะ
0: ป้าหนูไปด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวค่ะ

0: ไข้ขึ้นแต่ตัวเย็นชืด
1: ตัวเย็นชืดนั่นมันศพแล้วค่ะคุณชนิกา
0: ใช่ค่ะศพได้เป็นศพกันทั้งคู่แน่ถ้าไม่บอกว่าทำไมหลอกนี้ประวันไม่ใช่คนเอาเปรียบคนนี่คะทำไมถึงแกล้งป่วยให้นี้ทำงานแทนเกิดอะไรขึ้นคะ

0: มาทำอะไรที่นี่วะ
1: ฉันมาขอให้แกปล่อยคุณนี่แกไม่ได้รักคุณนี่และอีกอย่างแม่แกก็จับคู่แกคุณมีนแกน่าจะตามใจแม่แกนะเว้ย
0: ฉันรู้นะเว้ยว่าแกรู้สึกยังไงกับชนิกาแต่เขากับฉันเราสองคนแต่งงานกันแล้ว
1: แกใช้เงินบีบให้คุณนี่แต่งงานแกแกกับคุณนี่ไม่ได้รักกัน
0: คนแต่งงานกันก็ต้องรักกันสิวะ
1: คนอย่างแกมันเคยรักใครเป็นวะชินปล่อยผู้หญิงไม่เหอะชิน
0: แกรู้ไหมไอ้ทงว่าฉันขายที่ดินที่ติดกับสวนยางแกเพราะอะไร
1: ศัตรูมันก็ต้องไม่อยากอยู่ใกล้กันเลยวะ
0: ไม่ใช่ฉันไม่อยากเป็นศัตรูกับแกแล้วฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่และคนที่ทำให้ฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือชนิกาชีวิตฉันต้องมีเขา

0: ฉะสามีก่อนคุณให้ป้าว่ากับปาน่ะหลอกฉันทำไมคุณต้องการอะไร
1: มีอะไรขึ้นคุยกันบนห้อง

0: นึกว่าจะกลับมาทำงานบ้านที่ไหนได้มานั่งเป็นคุณนายอยู่นี่นี่เอง
1: เอาไว้ฉากกันทีหลังนะคะคุณอามีนาฉันขอ

0: มากไหมคะ
1: แต่ที่ผมทำไปทั้งหมดเพื่อคุณนะ
0: ทำเพื่อฉันคุณหลอกให้ฉันเป็นห่วงประวาดห่วงปานันหลอกให้ฉันทำงานบ้านงกงกเหนื่อยแทบขาดใจตรงไหนคะที่คุณทำเพื่อฉันน่ะ
1: คุณเสียใจที่สันดาแสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณเป็นแบบนั้นจริง
0: ๆค่ะฉันยอมรับว่าฉันเป็นเพื่อนที่ไม่ดีชอบข่มเพื่อนกดหัวเพื่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่คุณหลอกฉันคะ
1: แล้วคุณเห็นตัวเองในตอนนี้ไหมคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณเป็นคนที่ดีขึ้น
0: ดีขึ้นยังไงคะ
1: คุณยอมเหนื่อยคุณทำงานแทนป้าวาดกับป้าหนันคุณเป็นห่วงเป็นใยป้าวาดกับป้าหนันคุณเห็นค่าคนที่ต่ำด้อยกว่า
0: ก็ป้าวาดกับป้าหนันเขาดีกับฉัน
1: เชื่อผมสิว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคุณไม่สนใจหรอกชนิกาที่ผมรู้จักวันแรกกับชนิกาในวันนี้แตกต่างกันเป็นคนละคนคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมตอนนี้เป็นคนที่หนักเอาเบาสู้มุมานะอดทนใส่ใจคนรอบข้างให้เกียรติคนอื่นผมภูมิใจในตัวคุณนะ
0: หลอกฉันเพื่อช่วยฉัน
1: ก็ผมคิดได้วิธีนี้วิธีเดียวอาจจะดูโหดไปหน่อยแต่มันก็ได้ผลนี่

0: กินแม็กกี้กับอะไรคะ
1: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
0: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
1: อร่อย
2: Is that good?

0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: รียมรับผลผลิตแบบ
1: ข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งให้ผลผลิตซิ่งโนไว
0: ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังล้าง
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตราร
9: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
11: แป้งเดอะเอแป้งที่ใครๆก็ใช้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
12: 生産面では良質の原料を使用しそのため最新のスキンケア製品が完成し肌を内側から保護し栄養を与えることができます私たちは製造過程で現代のテクノロジーイノベーションを使用し男性も女性も安心して高品質のものを使用できます
11: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดี
13: สวัสดีครับได้เวลาของแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้วันนี้ความสุขจะเกาะติดหน้าเลยเพราะว่าผมมาพร้อมกับแป้งขายดีแบรนด์เดอะเอแป้งเดอะเอสูตรยอดนิยมผมเน้นย้ำเลยว่าผมเองเนี่ยมีปัญหาบนใบหน้าเยอะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมอายุ54ปีแล้วฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำความมันบนใบหน้าเต็มขนาดนี้เลยใช้แป้งตัวนี้เป็นแป้งขายดีเป็นแป้งใช้ดีและเป็นแป้งยอดนิยมของแบรนด์เดอะเอผมเน้นย้ำเลยวันนี้เจอกันถือว่าโชคดีมากปกติ1ตลับ590บาทวันนี้คุ้มๆโปรใหม่ล่าสุดรับไปทั้งหมด5ตลับคุ้มค่ามากยังไม่พอครับวันนี้รับเพิ่มกับของแถมสุดพิเศษเลยพับสำรองนุ่มๆให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัดเลติโนนอีก2ตลับและที่สำคัญเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้าวันนี้จัดไปเลยกับสบู่เซรั่มตัวดังอีก5ก้อนถูน้ำข่ายขัดผิวตีปออีก5ใบพาเลทแต่งหน้าสีสวยๆ10ช่องสีจัดไปโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญวันนี้โทรสั่งทันรับเพิ่มเป็นของแถมใหม่ล่าสุดกับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆใส่ของจุๆอีก1ใบและยังไม่หมดวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับกับสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดคระแบบคระลายไปให้สวยๆทั้งนั้นอีก1เส้นบอกเลยว่าสร้อยคอสีทองสวยมากงานประณีตงานละเอียดแล้วให้เป็นของขวัญอยู่ในเซตของหลักรวมของแถมวันนี้คือ27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเน้นย้ำเลยว่าเซตโปรโมชั่นวันนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทวันนี้ 8,000 ไม่ต้องจ่าย 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ยังแพงไปวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นผมเน้นย้ำเลยว่าหลายคนมีปัญหาที่แตกต่างกันดร.เอปีนี้ดูจากกระจกแล้วเห็นแล้วตกใจปัญหาบนใบหน้าเยอะมากแต่ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีแป้งตลับนี้แป้งตลับดำในตำนานเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีวิธีการใช้ง่ายมากนี่เลยทาปัดปาดทาตบๆเข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดมีปัญหาใต้ตามีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สม่ำเสมอของสีผิวไม่ต้องกังวลทาตบๆกดนิดหนึ่งปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหารอบดวงตาปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำปัญหาความมันบนใบหน้าผมให้เห็นแบบนี้เลยผมใช้เบอร์2นะครับสำหรับผิว2สีถ้ามีปัญหาหน้ามันบนใบหน้าสภาพหน้าจะเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วจะได้ความเนียนเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วเนี่ยความมันจะไม่เกาะติดเลยจะได้ความเนียนแบบนี้ผมบอกเลยนะวันนี้คือคุ้มค่ามากเป็นแป้งที่มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ใครเห็นโปรโมชั่นอยู่ต้องรีบสั่งเลยเป็นโปรใหม่ล่าสุดเน้นสำหรับหลายๆคนที่ต้องการความคุ้มค่าวันนี้รับแป้งไปทั้งหมด5ตลับจะใช้เองจะซื้อฝากจะนำไปขายต่อยังไงเต็มที่ไปเลยอย่าลืมรับของ

แถมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพับสำรองเนื้อนุ่มๆให้ไปอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเรตินอลสบู่เซรั่มให้ไปอีก5ก้อนถูตะข่ายขัดผิวและตีฟองให้ไปอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสวยมาก10ช่องสีโลออนน้ำหอมให้ไปอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆอีก1ใบและสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดที่ผมคละลายไปให้สวยๆเลยทั้งหมดนี้27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางราคาเต็มของเซตนี้ประมาณ 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญได้ความสวยแบบแน่นๆความสวยแบบทนๆผมเน้นย้ำเลยนะคนถามมาเยอะว่าแป้งดร.เอกันน้ำหรือเปล่าแป้งดร.เอใช้แล้วจะเป็นยังไงแป้งดร.เอเวลาใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ทนนานหรือเปล่าผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์และนี่คือเป็นโปรฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดย์เอคือคุ้มค่ามากได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดมากให้เห็นเลยนะว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมีปัญหาแบบข้างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำตามวัยคนอายุ54ปีมีความมันบนใบหน้ามีความคล้ำรอบดวงตามีร่องน้ำหมากแต่ปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้แล้วคนถามมาอีกกันน้ำไหมกันเหงื่อหรือเปล่าสำหรับคนเหงื่อออกง่ายๆผมบอกเลยว่ามาทางนี้เพราะว่าเราเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของทั้งโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยจุดเด่นก็คือเน้นการปกปิดควบคุมความมันระหว่างทาปกปิดอำพรางซ่อนเลนปัญหาต่างๆบนใบหน้าผมเน้นย้ำเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่าแป้งดร.เอเนี่ยกันน้ำหรือเปล่าขออนุญาตจุ่มไม่เห็นกันแบบนี้จุ่มไม่เห็นกันแบบนี้กันน้ำไม่ละจ๊ะกันน้ำไม่ละจ๊ะให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วนำขึ้นมาทาหน้าต่อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอจะทำให้ดูว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบบง่ายๆแป้งแบรนด์เดอเอควบคุมความมันเน้นการปกปิดปัญหาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้ามาทางนี้แล้ว1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมใช้ได้จุกๆคุ้มค่าแบบยาวๆหนวดยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนความปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเคลียร์ให้เห็นแบบนี้เนี่ยเคลียร์เข้าหากันให้ได้ดูแบบง่ายๆมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดจัดการไปได้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอผมบอกเลยนะก่อนหน้าจะมีปัญหาหลายคนรู้อยู่แล้วดร.เออายุเยอะแล้ว54ปีปัญหามีทั้งฝ้ากระจุดด่างดำความมันบนใบหน้าริ้วรอยต่างๆรอยยุงกัดรอยผดรอยผื่นอะไรเต็มที่ไปเลยผมเน้นย้ำเลยว่าณปัจจุบันให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์จริงของผู้ใช้จริงและเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งบอกเลยตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วหลายคนถามมาบอกว่าแป้งกันน้ำแล้วอยู่บนหน้ากันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้กันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้แล้วให้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบรนด์เดอเอติดหน้าติดเนียนติดทนและติดหน้านานๆแบบนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้ต้องรีบสั่งนะเพราะว่านานๆทีมีหนกับแป้ง5ตลับ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีเข้ามาได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับยังมาพร้อมกับขบวนของแถมซึ่งวันนี้ให้คุ้มจุใจจริงๆนานๆมาทีมีทั้งพับสำรองมีทั้งครีมไข่มุกพัดเรตินอลตัวดังและที่สำคัญยังมีจุดเด่นเลยเรื่องของการทำความสะอาดสบู่เซรั่มวันนี้ให้ไปไม่ได้1ก้อน2ก้อนนะให้ไปเลยทั้งหมด5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสีสวยมากและที่สำคัญโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆให้ไปด้วยกระเป๋าสวยๆเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่คุ้มจุใจสีสวยๆน้ำหนักเบาๆใส่ของได้เยอะมากอีกหนึ่งและที่สำคัญวันนี้สั่งซื้อสำเร็จรับไปเลยครับแบบไม่ต้องลุ้นสร้อยคอสีทองคละลายไปให้สวยมากๆงานประณีตจริงๆทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายนะ 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ไม่ให้จ่ายวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย The Ego Natural Miracle 2 Way Cake Powder รับไปเลยครับทั้งหมด

18กรัมเลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอฉลองครบรอบ10ปีทั้งทีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพลัสเลตินอนอีก2สบู่เซรั่มอีก5ก้อนทุนตะไคร้ขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆจุของมากๆอีก1ใบและที่สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับเพิ่มไปเลยครับกับสร้อยคอสีทองคละลายไปให้ทั้งหมดนี้คือ27ชิ้นราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรีโทรเลยครับตอนนี้021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570

0: สวนยางจะสวยที่สุดมีอยู่สองเวลาคือตอนพระอาทิตย์ขึ้นกับตอนพระอาทิตย์ตก
1: เหมือนคนละโลกเลยนะคะสวยสงบงดงาม
0: เวลาไม่สบายใจผมชอบเข้ามาเดินเล่นในสวนยางบรรยากาศสวยๆมันทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายแต่พอตกกลางคืนสวนยางจะดูวังเวงแล้วก็น่ากลัว
1: เหมือนคนเลยนะคะมีด้านมืดด้านสว่างขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมุมไหน
0: แล้วในสายตาคุณตอนนี้ผมเป็นสวนยางตอนพระอาทิตย์ตกหรือว่าเป็นสวนยางตอนกลางคืนยังไม่เชื่อใจผมใช่ไหม
1: แล้วคุณมีอะไรที่ยังปิดบังฉันอยู่ไหมล่ะคะ
2: อย่าคิดสั้นนะลูกสัน

0: ร้านนี้มีอาหารภาคกลางขายเผื่อคุณเบื่ออาหารใต้ครับแม่
1: สันเป็นลมหมดสติในห้องน้ำ
2: คงเพราะไม่ยอมกินไม่ยอมนอน
1: ร่างกายเลยแย่ชินภัทรสนิทกับสัน
2: ช่วยมาปลอบใจเขาหน่อยสิลูก
1: แม่เป็นผู้ใหญ่สันอาจเกรงใจไม่กล้าเล่าไม่กล้าระบายแต่กับชินภัทรเขาอาจจะเปิดใจกว่าง
0: ั้นเดี๋ยววันหยุดผมจะรีบขึ้นไปนะครับช่วงนี้ฝากแม่ดูแลสันก่อนนะครับ
1: จ้ะ
0: สันเป็นลมหมดสติเขาไม่ยอมกินไม่ยอมนอน

0: ันเสาร์อาทิตย์นี้ผมมีนัดคุยกับพวกเจ้าของสวนยางจะคุยเรื่องขายที่ผมจะลดพื้นที่ปลูกยางผมพาคุณไปหาพ่อคุณได้อาทิตย์หน้านะ
1: ขอบคุณนะคะคุณต้องพลอยมาเหนื่อยเพราะเรื่องของฉัน

0: ขอนั่งด้วยคนนะหนู
1: กินด้วยกันสิครับนะ
0: ไม่กินกินไม่ลงไม่รู้จิตใจคนมันทำด้วยอะไรฆ่าคนตายยังกินอิ่มหนำสำราญฉันเคยบอกแล้วไงว่าฉันจะปลดชีวิตแกไม่ให้แกมีความสุขหน้าด้านเป็นฆาตกรยังกล้าเสนอหน้าอีกไม่เคยสำนึกเลยสินะ
2: น้าศรีจันทร์คะพอดีนี้กับคุณชินภัทรมีธุระค่ะขอตัวกลับก่อนนะคะ

0: ันรู้ว่าคุณสะเทือนใจเรื่องที่น้าสีจันทร์พูดอย่าคิดมากนะคะ
1: เข้าข้างผมแบบนี้แสดงว่าเชื่อผมแล้วสิว่าผมไม่ได้ทำร้ายสิริกัญญา
0: ถามว่าเชื่อไหมก็ไม่ 100% ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ฉันเชื่อ 100%คุณก็บอกฉันมาว่าทำไมคุณสิริกัญญาถึงขโมยปืนของคุณไปยิงตัวตายในสวนยางของคุณ
1: พรุ่งนี้ผมต้องออกไปกรีดยางแต่เช้าผมไปอาบน้ำดีกว่า
0: เป็นความลับอะไรกันนักหนาคะถึงบอกไม่ได
1: ้ความลับพูดออกไปก็ไม่ใช่ความลับสิ
0: แต่ถ้าพูดออกมาแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจคุณมากขึ้นคุณก็ควรพูดนะคะ
1: ตอนสิตายผมโดนตำรวจสอบปากคำมามากพอแล้วผมไม่อยากโดนเมียผมมาสอบสวนอีก
0: คดีต้องมีมูลตำรวจถึงสอบปากคำ
2: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
10: ์อุ๊ยพี่รัน
11: เราตกลงกันว่าจะไม่หย่ากันแล้วค่ะฉันจะทำให้แกออกไปจากชีวิตพี่หลันให้ได
12: ้ต้นมะขามป้องกันพูดผีปีศาจ
13: เอาต้นไม้พวกนี้เอาไปทิ้งให้หมดด้วยเพราะฉันไม่ชอบ
14: ฟังแม่ก่อนดูนิน
13: เลิกแล้วหย
15: ุดวาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ฉันรู้เว้ยว่าแกจ่ายเงินแต่อันนี้คือเพื่อนไงก็ไม่ได้หมายความว่าแก

0: ยังไงกับเพื่อนก็ได้เว้ย
1: จะถูกตามใจโดยพวก Gen X Gen Baby Boom ที่อายุมากกว่า
2: แบบนี้ก็เรียกว่าเจนมีบุญไง
3: มีบุญ
4: หนูเฟืองเนี่ยเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลแกไกลแค่นิดเดียวอ่ะเขาพูดแทนแก
3: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: น้ำปลาร้า
7: แม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
11: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
12: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
13: สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโปรเทคโพรโพลิสซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: น้องฉันไปบอกว่าแกมาลื้อรั้วทิ้ง
1: ก็สวนยางแกกับฉันไม่ติดกันแล้วนี่หว่าฉันก็เลยลื้อทิ้งและอีกอย่างแกก็ขายที่ของแกไปแล้วแกไม่มีสิทธิ์มายุ่งย่ามตรงนี้เว
0: ้ยแต่แกไม่ควรทำโดยพลการเจ้าของคนใหม่เขาอาจอยากให้มีรั้วกั้นเหมือนเดิมแกมาลื้อทิ้งแบบนี้ถ้ามีปัญหาแกเคลียร์เองแล้วกันนะฉันไม่เกี่ยว
1: แกไม่ต้องห่วงเว้ยชินมนุษยสัมพันธ์ฉันดีกว่าแกเยอะฉันเข้ากับเพื่อนบ้านคนใหม่ได้ง่ายมากเลย
0: ไอ้ทงรั้วกั้นเนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่าฉันกับแกมีปัญหากันแกมารื้อรั้วทิ้งฉันหวังว่าแกจะทิ้งความบาดหมางระหว่างเราด้วย
1: ว่าที่เจ้าสาวฉันตายให้ตายฉันก็ไม่ลืมนี่ชินแกลืมไปหรือเปล่าวะว่าที่ดินตรงที่แกขายเนี่ยมันรวมถึงตรงที่สีนอนตายด้วย
0: ฉันปล่อยวางอดีตแล้วแกก็ควรที่จะปล่อยวางด้วยเหมือนกัน

0: ให้ผมมาหามีอะไรนะครับไอ้ชินภัทรมันทำร้ายคุณนิดเหรอครับ
1: เปล่าค่ะคุณปานทองคะนิรู้ว่าคุณปานทองคงสะเทือนใจถ้าต้องพูดถึงคุณสิริกัญญาแต่นิมีเรื่องอยากจะถามอะค่ะ
0: เรื่องอะไรครับ
1: ทำไมตอนเกิดเรื่องถึงไม่ชันสูตรศพคุณสิริกัญญาคะ
0: คือนางศรีจันทร์แกไม่ยอมนะครับแกบอกว่าลูกสาวแกโดนทำร้ายมามากพอแล้วก็เลยไม่อยากให้ใครมาผ่าศพลูกสาวแกอีก
1: แต่ศพคุณสิริกัญญาเป็นหลักฐานเดียวในคดีนะคะ
0: คือตอนแรกทุกคนก็มั่นใจนะครับว่าตำรวจเนี่ยจะเอาผิดชินภัทรได้แต่ว่าสืบไปสืบมาหลักฐานมันก็ไม่พอที่เอาชินภัทรเข้าคุกก็อย่างที่คุณนิว่านะครับหลักฐานเดียวที่มีก็คือร่างของสีแต่ก็ถูกเผาไปแล้ว
1: ความจริงก็เลยตายไปพร้อมกับเธอปานทองคะนี่ขอถามอีกอย่างนึงนะคะคุณสิริกัญญากับคุณชินภัทรสนิทกันมากไหมคะ
0: มากครับ
1: สนิทส่วนใหญ่มักเล่าความลับให้กันฟังคุณชินภัทรกับ

0: คุณสิริกัญญามีความลับอะไรกันไหมคะ
1: ความลับเดียวที่ผมรู้ก็คือชินภัทรแอบรักศิริ
0: เดี๋ยวนี้ขอตัวก่อนนะคะนี่แอบออกมาเนี่ยโทรมาตามเลยนี่ขอตัวนะคะ

0: สวัสดีค่ะพ่อกับแม่ช่วยไปบอกพัดให้สันทีได้ไหมคะว่าสันขอเจอแค่แป๊บเดียวสันอยากอธิบายให้พัดเข้าใจว่าที่สันทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าสันรักพัดมาก
1: พัดไปข้างนอก
0: ไปไหนคะ
2: หนูแม่ก็เห็นใจหนูนะแต่หนูก็ทำไม่ถูกมาโกหกหลอกลวงลูกชายแม่ทำไม
0: สันขอโทษค่ะแต่สันรักลูกชายแม่จริงๆอ่ะสันทำให้พัดได้ทุกอย่างไม่เหมือนนี้ที่คิดถึงแต่ตัวเองพัดเขาต้องเป็นฝ่ายยอมนี้สารพัด
1: พ่อกับแม่ตัดสินไม่ได้หรอกว่าใครดีใครไม่ดีให้พัดเขาเลือกเองทางที่ดีลืมพัดเขาซะเถอะเพราะตอนนี้พัดเขากำลังไปง้อขอคืนดีกับแฟนเก่าอยู่

0: จะไปทำไม
1: จะไปเยี่ยมพ่อนี้ค่ะสันกับนี้ผิดใจกันแต่ผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวอะ
0: ไปเยี่ยมก็ดีเหมือนกันเพื่อสันกับชนิกาจะปรับความเข้าใจกันเดี๋ยวป้าไปรับที่บ้านลูก
1: สันไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้สันอยู่ที่ห้าง
0: ห้างไหน
2: น้ำปลาร้า
3: แม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำFisherman's Friend Sugar Free รสมิ้นสดชื่นเต็มเข้มไม่เหมือนใครเวลาไหนก็ใช่ได้หมดมิ้นสดชื่นเย็นถึงใจ Fisherman's Friend จากอังกฤษ
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้เขารู
8: ้ว่าเธอคือใคร
9: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
13: นี่สองคนในรูปนี้ใครอ่ะ
14: อ๋อพ่อแม่คุณปานธงค่ะ
13: แต่ฉันมาบ้านนี้ตั้งหลายครั้งทำไมไม่เห็นเคยเจอเลยอ่ะ
14: ทานเสียไปแล้วค่ะ

0: ไม่ทราบว่าคุณมินมีธุระอะไรที่นี่หรือเปล่าครับ
1: มินแค่เหนื่อยนะคะมีเนี่ยเบื่อเมียพี่ชินภัทรมากๆเลยนะคะชอบอู้งานแล้วก็โยนงานมาให้มินทำมินก็เลยเดินเล่นเรื่อยเปื่อยมาถึงบ้านคุณปานทองอะค่ะ
2: นะครับฝีมือผมเองครับเพิ่งหัดทำ
1: น่ารักจังเลยนะคะผู้ชายทำขนม
2: ก็ทำเพลินๆนะครับ
1: คุณปานทองคะเห็นคนใช้บอกว่าพ่อแม่ของคุณปานทองเสียแล้วเหรอคะเสียไปนานหรือยังคะ
2: ก็เกือบ10ปีแล้วครับ
1: พ่อมินก็เสียไปแล้วเหมือนกันค่ะทุกวันนี้มินยังทำใจไม่ได้เลยนะคะยังนอนร้องไห้ทุกคืนเลยค่ะ
2: ตอนที่พ่อผมเสียแรกๆเนี่ยผมก็ร้องไห้ทุกวันเหมือนกันครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปผมก็ทำใจได้เวลาเนี่ยมันก็ช่วยเยียวยาได้นะครับคุณมิน
1: แล้วอย่างนี้คุณปานทองมีวิธียังไงล่ะคะเวลาคิดถึงคุณพ่อค่ะ
2: ก็ดำน้ำนะครับผมกับพ่อเนี่ยชอบดำน้ำด้วยกันเวลาที่ผมไปดำน้ำผมก็ชอบคิดว่ามีคุณพ่อคอยเป็นบัดดี้ให้ผมอยู่แล้วคุณมีนกับคุณพ่อเนี่ยชอบทำอะไรด้วยกันบ้างครับ
1: กิจกรรมที่มีนกับคุณพ่อชอบทำก็ปั่นจักรยานนะคะ
2: ถ้างั้นต่อไปเวลาที่คุณมีนคิดถึงคุณพ่อเนี่ยเราไปปั่นจักรยานก็ลองคิดมีคุณพ่อปั่นอยู่ข้างๆก็ได
1: ้มีรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะพอมีมคุยกับคุณปานทงทีไรมีรู้สึกสบายใจอบอุ่นใจทุกครั้งเลยนะคะเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งคอยยืนเคียงข้างมีนแล้วก็รับฟังมีนขอบคุณคุณปานทงมากนะคะที่คอยมอบแต่สิ่งดีๆให้กับมีนนะคะ
2: ครับ
0: คุณมีนผมขอโทษนะครับถ้าผมทำอะไรให้คุณมีนเข้าใจผิดว่าผมคิดกับมีนเกินเพื่อนนะ
1: มีนก็แค่หอมแก้มแบบเพื่อนนะคะ
0: แต่ว่าเพื่อนผู้หญิงของผมไม่เคยมีใครทำกับผมแบบคุณมีนนะครับผมว่าคุณกับผมไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันหรอกครับ

0: ไว้ผมมาเยี่ยมใหม่นะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ตามมาง้อแฟนเก่าถึงที่บ้านเลยนะพี่พัดไม่รู้เหรอวันนี้เขาไปใต้กับสามีเขาอ่ะ
3: สันไม่ได้มาเยี่ยมพ่อชนิกานี่สันหลอกให้ป้าพามาหาแฟนเหรอ
2: ใจคอพัดเจ้าผู้หญิงมือสองเป็นเมียจริงเหรอคะ
0: ต่อให้นี้จะเป็นผู้หญิงมือสองหรือสามสี่พัดก็ยังรักนี้เหมือนเดิม
2: รักกันเหลือเกินนะสันแตะต้องไม่ได้เลยพี่กับสันเนี่ยพัดทั้งเหยียบทั้งย่ำทำร้ายจิตใจสารพัดอ่ะพัดเคยบอกว่ารักสันอ่ะพัดโกหกใช่ไหมพัดไม่ต้องรักสันก็ได้ให้สันได้รักพัดได้อยู่กับพัดสันก็พอใจแล้วเรากลับไปอยู่กันเหมือนเดิมนะสันรักพัดสันขาดพัดไม่ได้อ่ะ

0: แฟนเก่าคุณนะผลักสันล้ม
1: สันอยู่กับพัดได้ยังไงพัดอยู่บ้านฉัน
0: อ้าวแล้วนี่คุณรู้ได้ยังไงหรือว่าส่งบัตรเชิญไปเองการจะเฉียดฐานไฟเก่าให้คุณเหรอ
1: ถ้าฉันมีฐานแล้วร้อนฉันจะให้คุณอมเลยพูดมาได้ตัวฉันอยู่สุราษฎร์ไม่ได้อยู่กรุงเทพเรียลาดล้อผู้ชายประแสงโทรมาบอก
0: ผมถามคุณจริงๆนะฐานไฟเก่าคุณยังมีไฟอยู่ไหม
1: มันมอดไหม้กลายเป็นผงหมดละบทเรียนที่ฉันได้จากพัดมันทำให้ฉันเปลี่ยนมุมมองความคิดว่าคนที่คิดว่าดีเนื้อแท้กับเลวคนที่คิดว่าไม่ดีเนื้อแท้กลับ
2: คุณญาติกาคะคุณปริจัตมหาค่ะ

0: สวัสดีค่ะนาสีจัน
1: จ้า
0: เมื่อวานนาสีจันมาหาปาที่ร้านนะคะพอรู้ว่าปานัดคืนนี้นาแกเลยขอมาด้วย
1: ชริกานาอยากจะมาขอโทษหนูเมื่อวานเรื่องร้านอาหารนาพูดจาไม่ดีกับหนู
0: นี่เข้าใจที่นาโมโหค่ะ

0: แต่เห็นนายชินภัทรทีไรนายแต่จะฆ่ามันให้ตายทุกทีเมื่อวานน่ะน้าหลุดไปหน่อยน้าก็เลยพานใส่หนูไปด้วย
1: ลืมมันไปเถอะค่ะนี่ก็ลืมมันไปแล้วเหมือนกัน
0: หนูไม่โกรธนะน้าก็สบายใจแล้วจ้ะ
2: ชีวิตแต่งงานเป็นยังไงบ้างคะพี
1: ่มีความสุขดีค่ะสามีนี้เขาดีกับนี้กับครอบครัวนี้มากเขาดูแลพ่อนี้อย่างดูแลพ่อตัวเองเลยค่ะ
0: หนูระวังไว้บ้างนะอย่าไว้ใจฆาตกร
1: คุณชินภัทรไม่เคยฆ่าใครค่ะ
0: ถึงมันจะไม่ได้ยิงสิแต่สิ่งที่มันทำมันกดดันให้สิต้องฆ่าตัวตาย
1: คนเราฆ่าตัวตายมีหลายเหตุผลนะคะคุณสิริกัญญาอาจจะคิดสั้นด้วยสาเหตุอื่นก็ได้
0: นี่หนูปกป้องมันเหรอ
1: คุณสิริกัญญาอาจจะมีความลับที่ไม่มีใครรู้

ที่จริงค่อยเคยพยายามเฮอซิลิพอนกับน้องเมย์ถ่ายทอดเนื้อในของล่ำก่อนนี้ออกมาแต่สกิลการล่ำของเขาสองคนยังมีถึงเพราะว่าดั้งเดิมของล่ำผู้ไทยนั้นต่อยอดมาจากพิธีกรรมเก่าแก่ที่เฮาเอิ้นว่าเหย่าและการที่จะเหย่าได้ดีนะมันต้องลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณแบบนี้ผู้นี้แม่นผู้อื่นผู้ไก่เนอเป็นแม่แท้ๆของน้องเมย์นั่นเองและกะสำหรับคลิปนี้ขอบมกขอบเจอหลายๆถ้ามีโอกาสว่างๆมื้อหน้าเดี๋ยวจะเฮออนะแม่ของน้องเมย์มาโชว์สกิลการล่ำเพื่อฟังอีกห้องว่าเฮาถึงจิตวิญญาณอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบเจอหลายๆ

ช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำส

0: ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณตินครับ
1: ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะฮะอาจารย์ครับ
2: ผม
1: งาดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหรอคร
2: ับผมจะตอบคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไป
1: ว่าม
2: ีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้าง
1: มีก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างนี้บ้าง
2: ไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโม
1: รักษาไม่ได้
2: คีโมบอกว่าหาย
1: uh-huh.
2: แต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีก
1: หายชั่วคราว
2: หายไปบอกว่า 100% น
1: ะฮะ
2: แต่ก็กลับมาเป็นอีกตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลย ตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างเราเจอนะคุณตินนะว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบจะทุกอย่างเลย
1: ครับ
2: ไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษา
1: ตัว
2: ไอตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์
1: ต้นกำเนิด
2: ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหม
1: อ
2: ่
1: ะแล้วเราไป
2: คุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย
1: ์ครับ
2: มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีโมเสร็จแล้วรักมะเร็งจะหาย
1: ไม่มีใครกล้ายืนยัน
2: ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัด
1: ครับ
2: เจอก้อนก็ตัดมันออก
1: ตัดทิ้งเลย
2: ตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลล์นะ
1: ค
2: ือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลย
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็ตัดมันออก
1: อ
2: ันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาฉายเอาลังสีฉายฉายฉายเป็นคอก็ฉายที่ค
1: อ
2: เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองก็ตัวก็จะดำเลยน
1: ะ
2: มันเบิร์น
1: ครับ
2: อันที่สามคือการใช้คีโมคีโมนี่ฉีดกับกิน
1: เป็นสารเคมี
2: เป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็ว
1: ๆ
2: แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
1: ก็โดน
2: ก็โดนผมเลยร่วงผมร่วงคิ้วร่วงวิกไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
1: ครับ
2: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคสเต็ดเทอราปีใช้อิมมูโนเทอราปีใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย
1: ครับ
2: นะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟเมดิซีนอัลเทอร์เนทีฟ
1: ทางเลือก
2: ทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเกรียงไกรมีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
2: อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ำชาให้อ่ะเลี้ยงน้ำชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนนึงแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่แนะนำไอ้สารสกัดงาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลงปัจจุบันไม่มีเหลือเลย
1: เพราะการกิน
2: เขาบอก
1: เป็นอย่างนั้น
2: แต่ผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้าง

0: แล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทำไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง
1: อ๋อแน่นอน science มันอธิบายได
0: ้อธิบายได้ทั้งหมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่เกียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจนะก้อน
1: ใหญ่มาก
0: บอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มันก
1: ็หายไป
0: ทั้
1: งนี้
0: กระบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะเขาคิดกันก็คือมะเร็งเนี่ยมันเก่งคือหมายความว่ามันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่ข้างๆก็ให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมันฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า VEGF คือ Vascular Endothelial Growth Factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกเหมือนกับทำถนนมหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า
1: เราก็ต้อง
0: ทำเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน
1: ไม่ให้ไปเลี้ยงมัน
0: คือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจเนซิสหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น
1: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
0: ตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วบอกว่าสารสกัดไซซามินจากงาเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีขบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักไข่ฟักเป็นตัวคือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ที่เรามาทำไข่เจียว
1: ก็
0: คือเขาเรียกไข่ลมกับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ย
1: บ
0: สัก7-8วันเรามาส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือด เราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส
1: ่
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริง
1: ๆจากต้องมะเร็งนี่แหละ
0: จากไอ้
1: สารเข้าไป
0: ไม่จากสารที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะ
1: แต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟัก
0: พอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทำกลุ่มที่3ใบที่3เนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัด
1: จากงาดำเนี่ย
0: จริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมด
1: อ่ะ
0: ใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม
1: ่
0: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหม
1: ฮะ
0: มันไม่มีอาหารกินเนี่ย
1: ครับมันก็ค่อยๆยุบ
0: มันก็ค่อยยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันนึงที่ผมทำเนี่ยคืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกินแล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็น IL2 IL2 เนี่ยที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โอ้โหมันเข็มละ120,000
1: โอ้โห
0: ในเมืองไทยนะเข้ามาแล้วเข็มละ120,000แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแล็บ
1: ครับ
0: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ120,000จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามา
0: ฉีด
1: แล้วก็สร้างกันในร่างกายเรา
0: สร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร
1: ์ฮะ
0: มันเหมือนแอร์คอนดิชันอ่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามาก

0: า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์โดสคือมันก็จะเพิ่มไอ้เซลล์มะเร็งนี่มันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริงๆมันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่แอนจิโอเจเนซิสแล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร IL-2 มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์เลยว่าไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นเกี่ยวบนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซซามีนจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล
1: ์
0: เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่พี่อธิบายได
2: ้ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ลางสิไปไสนั่น
1: เฮ็ดเวียกอยู่วัดครับเอื้อย
0: อ๋อดีๆล่ะไปๆไอ้ทาโดนบ่
1: เว้ยไอ้ทาแต่มื้อเช้านี่จนว่าแดดฮ้อนสวยง่ายใบแก่แล้ว
0: โอ้ยคือสิโดนคักแท
1: ้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่หัวกำมา
0: ไอ้อ่านอีหยัง
1: อ๋อไอ้กำลังอ่านธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีเพิ่นเคยอ่านบ
0: ่เคยฟังแต่น้อยๆพุ่นล่ะแต่ว่าจำบ่ได้หรอกตะโดนล่ะเนาะ
1: เอ้จังซั่นเดี๋ยวไอ้สิอ่านให้ฟัง
0: จ้ะ
1: เรื่องเล่านี่กำลังเข้มข้นเลยพอทั้งสองเนี่ยกำลังแอบพอดรักกันบ่อยๆจนในที่สุดนางพรหมณีผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้รู้เรื่องการติดต่อสื่อสารของเรียวตากับลีลาวดีแล้วก็ฮู้ว่าทั้งสองคนน่ะมีความรักใคร่สนิทสนมกันนางพรหมณีก็เลยใจหายแห้งถึงกับจับลูกสาวน่ะผูกเสือกไว้แล้วก็เขียนตีอย่างไรเมตตาเลย
0: โอ้ปานนั้นเลยบ่ฟังแล้วก็คือจังชีวิตบักเล่กับอีลี่เนาะไปบ่

สไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้น

0: คโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีค่ะดร.เฮิร์บกลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดร.เฮิร์บจะพาไปแนะนำพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองค่ะสาหร่ายเกลียวทองหรือที่รู้จักกันในนามสาหร่ายสไปรูลีน่าเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของสมองและทำให้ระบบเส้นเลือดแดงแข็งแรงค่ะสาหร่ายเกลียวทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแร่ธาตุสังกะสีแมงกานีสซิลิเนียมซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องผิวต่อแสงแดดและยังช่วยในการชะลอริ้วรอยด้วยเช่นกันค่ะเราไปทำความรู้จักกับอนุมูลอิสระและวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะ
2: อนุมูลอิสระตัวการที่ทำให้เราแก่กันไวอันควรแค่เราหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยเพราะเจ้าอนุมูลอิสระมันจะทำลายเซลล์ในร่างกายของเรายิ่งเราอายุมากขึ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราก็ยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้ออกซิแดนต์สามารถป้องกันและทำลายเจ้าอนุมูลอิสระตัวการสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วและยังช่วยลดริ้วรอยให้เราได้อีกด้วย
3: สุดท้ายเราก็ได้สาหร่ายเกลือทองที่มีคุณภาพมาแล้ว
4: ค่ะ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกลือทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
5: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
5: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโททีเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
6: รายอย่างมาก
5: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปไหลตายที่สิงคโปร
3: ์
5: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
3: ครับ
6: ของร่างกาย
5: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
5: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนอนเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
5: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
7: ในสาหร่ายเกลือทองนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มีครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวนมากแต่สารอาหารจำนวนมากมายขนาดนี้จะมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้จริงหรือเปล่าต้องถามจากคุณป้าเจมจิตกันค่ะ
6: มันดีขนาดนี้มันสามารถใช้รักษาโรคได้จริงไหมคะ
5: อาหารดีคือยาวิเศษนะฮะเพราะว่าความจริงก็คือคุณเป็นอย่างที่คุณกินนะถ้าคุณกินอะไรที่มันทำให้คุณอ้วนคุณก็จะอ้วนมากๆใช่ไหมอันนี้คุณกินของที่มันดีและถูกสุขลักษณะถูกอนามัย ครบถ้วนในตัวของมันเอง คุณก็จะได
6: ้สุขภาพที่ดี
5: สุขภาพที่ดี
6: แล้วมันสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
5: ที่เราทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่มอชอนะเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานโรคเกาต์นะคะแล้วก็กับคณะวิทยาศาสตร์ก็ท่านสกัดเอามาแล้วก็ทำเป็นยารักษาโรคเริมได้

0: เอาไปทดลองกับคนเป็นเอด
1: ครับ
0: คนเป็นเอด
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นคือเอดเนี่ยไม่มียาอะไรที่จะรักษาได
1: ้
0: เขาถึงบอกว่าเอดเนี่ยจะต้องรักษาด้วยอาหารเท่านั้นไม่กระทั่งคนเป็นมะเร็งนะคะ 40% ของคนเป็นมะเร็งที่ตายเนื่องจากการขาดสารอาหารถ้าเผื่อว่าคุณไม่ขาดสารอาหารแล้วคุณมีโอกาสอยู่รอดถึง 60%
2: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเคสไหนที่คุณป้าเคยลองนำสาหร่ายไปให้เขาลองดูโรคอะไรบ้าง
0: ที่เล่าตั้งแต่แรกว่าคนจริงฟาร์มนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าน้าสาวซึ่งเป็นเบาหวานนั่นเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็เลยมาทดลองกับคนเป็นเบาหวานที่กับอาจารย์แพทย์ที่มช.แค่กินวันละ12เม็ดต่อวันนะฮะ
2: ค
0: ่ะก็ทำให้เขารู้สึกว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดเขาลดลงคือเขาดีกว่ายาฝรั่งอยู่ตรงที่ว่ายาฝรั่งเนี่ยจะดึงน้ำตาลในเลือดเนี่ยลงต่ำจนกระทั่งถึงอาจช็
2: อ
0: กแต่ว่าสาหร่ายเกลือทองจะดึงให้มาอยู่ในสมดุลคนที่ไม่เป็นเบาหวานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็ไม่ดึงลงกว่านั้นก็อยู่ในสมดุลนะคนที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตเขาก็รู้สึกว่าระยะการฟอกไตของเขาเนี่ยน้อยลงคืออย่างเช่นว่าเขาเคยฟอกไตตั้งใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงก็ใช้น้อยลง
1: น้ำหนักได้เยอะมาก
0: น้ำหนักที่เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำก็น้อยลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไร
1: ค่
0: ะมันเป็นสารอาหารที่เข้าไปเสริมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราตรงที่เขาขาด
2: เหมือนปรับสมดุลให้ร่างกาย
0: คือเซลล์ไหนต้องการอะไรเขาก็จะไปเสริมให
1: ้
0: ทำให้เป็นการซ่อมแซม
2: ส่วนที่สึกหรอ
0: ของเซลล์แต่ละเซลล
3: ์คุณป้าเจียมจิตได้ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
1: คุณป้าครับอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือกินอาหารครบทุกหมู่อยู่แล้วกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินข้าวข้าวกล้องด้วยนะครับแล้วผมจะต้องทานสาหร่ายเกลือทองไหมครับ
2: เพื่อทานเป็นอาหารเสริมเพราะอะไรคะ
1: ต้องทานอาหารเสริมไหม
0: คือในบางมื้อบางเวลาถ้าเผื่อเราทานอาหารไม่ครบเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารไม่ครบนะฮะถ้าเผื่อคุณทานอย่างที่คุณว่าก็อาจจะเกือบจะครบถ้วนแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเอกสารทาง WHO เขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายเกลียวทอง2เม็ดเนี่ยนะฮะ2เม็ดของ GD1 เนี่ยนะฮะเท่ากับผักหลายๆอย่าง1กิโลในแง่วิตามินเกลือแร
2: ่นี
0: ่คุณอาจจะกินหมูนะแต่ในหมูนี่อาจจะมีกรดอะมิโนที่ไม่ครบก็ได้
2: ไม่ครบ18
0: ไม่ครบ18ตัวสาหร่ายเขาก็จะไปเติมให้นะคะ
2: ง่ายง่ายเป็นวิธีการง่ายๆที่เพิ่มสารอาหารให้ครบ
0: ค่ะเพิ่มสารอาหารให้ครบ
2: เพื่อสุขภาพดี
0: โดยทั่วไปคนที่ทำงานในเมืองเนี่ย
2: เร่งรีบ
1: จริงๆไม่มีทางหรอก
0: ไม่มีทางเลยค่ะที่จะครบ
2: ตอนเช้าแค่มื้อเช้าวีก็ขนมปัง1ชิ้น
0: ขนมปัง
2: น
0: ี่
2: ก็วิ่งแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ทำงานคำถามส่วนตัวอีกเหมือนกันคุณป้าครับระหว่างเดินทางมานะครับผมแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อสาหร่ายมากินครับแต่รู้สึกว่าแล้วสาหร่ายที่ผมกินนะครับกับสาหร่ายของคุณป้าเนี่ยสาหร่ายเกลือทองนะครับผมแตกต่างกันยังไงครับ
0: สาหร่ายเหล่านั้นก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารแบบพืชนะคะบางชนิดเคยมาตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ 20% ก็จะได้บ้างแหละ
1: พอจะได้บ้าง
2: แต่
1: สาหร่ายเกลือทองนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: 60% ขึ้น
1: 60% แต่ว่ามีอย่างอื่นอีกเยอะวิตามินอีกเพียบนะครับเกลือแร่นะครับแล้วก็เอนไซม์เพียบเลย
2: ที่ร่างกายของเราต้องการ
1: ยอดเยี่ยมครับ
4: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสาหร่ายแต้งน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สามารถเติมเต็มสุขภาพของเราให้แข็งแรงขึ้นได้แต่ไม่ใช่แค่สุขภาพของเราเท่านั้นนะคะคุณป้าเจียมจิตบอกอีกว่าสาหร่ายเกลียวทองยังมีคุณค่าในด้านอื่นๆอีกมากมาย
5: เพียงรับออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2

ครับเป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราและที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเตือนท่านไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนนะครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดีกว่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านคุณออยศิลาสมิธนะฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกท่านนึงเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะคุณยุทธนานินสกุลปัจจุบันก็กำลังศึกษาหลักสูตรเวชกรรมและเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณออยนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธนา
3: เริ่มต้นที่คุณออยก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากวัยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นความอะไรนะความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่ากันมาข้างต้นไม่รู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองอะนะคะแต่ว่าก็ได้ทานถังเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าโรคหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอ้เราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอ้เราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทําให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหนวกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทํางานหนักมากนะคะมันก็เลยทําให้อวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ยจนเราก็เลยแบบได้รับยาจากคุณหมอที่คุณแม่จะต้องทานในแต่ละวันเพิ่มมากกว่าเดิม
3: จากเดิมที่เยอะอยู่แล้ว
4: ใช่ก็คือคราวนี้ก็ต้องทานเยอะ

0: ขึ้นไอเราเห็นยาเราก็แบบแทบจะเป็นลมอะนะคะคือขนาดเราทานเองเราคงไม่
1: มาเป
0: ็
1: นแพ็คแบบเป็นถุงอย่างนี้แหละ
0: เยอะมากค่ะ
1: ก็ต้องกินระยะยาวด้วย
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพอพาคุณแม่กลับมาพักที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณแม่เหมือนคนแบบโทรมหนักกว่าเดิมมากแล้วก็ดูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอาง่ายๆคือแค่จะกินข้าวเองเนี่ยค่ะอย่างคุณแม่ในรูปเนี่ยคือยังทานไม่ได้เลยคือมือก็ยังสั่นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็คือขนาดจะลงบันไดเงี้ยค่ะปกติแกก็จะจับราวบันไดลงมาปกติคราวนี้แกต้องใช้เหมือนก้นนะค่อยๆถัดลงมาถัดลงมาคือเราเองเห็นเราต้องค่อยเข้าไปคองแบบประคองคอยช่วยว่ากลัวว่าแกจะตกบันไดว่าอย่างนั้นเถอะไอเราก็แบบเห็นในสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวันนึงคือเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรารู้จักอาจารย์ยุทธนาซึ่งอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสายพันธุ์สีทองซึ่งเราก็เอ๊ะลองปรึกษาแกดูว่าจะมีอะไรที่เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่อาจารย์เนี่ยคือเป็นหนักกว่าคุณแม่ของออยคือพอเราได้ฟังเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าเองดีกว่าค่ะ
1: หนักกว่านี้ขนาดนี้ที่ฟังนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะของอาจารย์หนักกว่ายังไงฮะ
2: ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับดังนั้นโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุก็คือเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเดียวกันเลยครับเป็นแพ็คเกจเลยแต่ที่หนักกว่าคือคุณแม่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลย
1: ติดเตียง
2: ใช่ฮะจนถึงขนาดแบบมีอาการเป็นแผลกดทับนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยครับ
1: คือเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วยิ่งเป็นแผลด้วยอะไรต่างๆโอ้โ
2: หเป็นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับพอได้ฟังเรื่องจากของน้องออยแล้วเนี่ยเลยมั่นใจเลยครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะสามารถช่วยให้อาการของคุณแม่ของน้องออยเนี่ยกลับมาดีขึ้น
0: ค่ะคือพอได้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าทานได้คือเราก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวค่ะที่สามารถทานควบคู่กับยาที่คุณแม่ทานอยู่ณปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยได้ด้วยปรากฏว่าพอคุณแม่เริ่มทานครั้งแรกเนี่ยคือเราเริ่มสังเกตเห็นอาการว่าแกเริ่มเหมือนมีใบหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็แบบพอทานไประยะหนึ่งเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้ละหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำเองได้หลังๆแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเขาต้องค่อยๆถัดบันไดทุกๆวันเนี่ยนะเขาสามารถเริ่มค่อยๆเดินลงบันไดเองได้จนทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าสามารถรดน้ำต้นไม้กลับมาออกกำลังกายหน้าบ้าน
1: ได
0: ้ปกติเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วก็หลายๆคนในละแวกบ้านนะคะคือก็ไม่เชื่อว่าแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนละแวกบ้านก็คือจะสนิทกับคุณแม่เขาก็จะเห็นอาการของคุณแม่ตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานได้แล้ว
1: หน้าตาสดใสเลย
0: หน้าตาสดใสนะคะปั่นจักรยานได้อะไรได้คือช่วงหลังเนี่ยเลยพาคุณแม่ออกไปเที่ยวไปทำบุญไปวัดคือสิ่งที่เราเห็นค่ะคือความสุขของคนที่มีอายุมากขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือออยว่าออยโชคดีจริงๆว่าได้มาเจอถังเช่าสายพันธุ์สีทองถ้าไม่ได้เจอในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง
3: แล้วเรื่องยาของหมอที่กินบอกว่าเยอะๆเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นไง
0: ลดน้อยลง
1: เดี๋ยวก่อนอยากทราบทีนี้คุณแป้พูดถึงเมื่อตอนรายการว่าไอ้ความแตกต่างของถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตเพราะว่าเราก็ได้ยินมาบ่อยแหละถ
3: ัง
1: เช่าทิเบตมันต่างกันยังไงคะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของมันนะคะ
2: ครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือถังเช่าทิเบตเนี่ยเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่สามารถเพาะในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับซึ่งถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับที่บอกว่ามีสารสำคัญชื่อว่าสารคอไดซิปินเนี่ยมันมีสูงกว่าถังเช่าทิเบตหรือถังเช่าธรรมชาตินะครับซึ่งสารตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อย่างใครที่คิดเป็นคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเนี่ยตัวถังเช่าสายพันธุ์สีทองจะสามารถช่วยทำให้หลับสนิทหลับลึกได้มากขึ้น
3: ครับอันนี้คืองานวิจัยนักวิจัยเข้าไปดูมาแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนี้ว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีสารสำคัญที่มากกว่าถังเช่าทิเบต
1: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่
1: ไหม
2: คะในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูงนะครับ
3: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกิน ถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
2: ต้องบอกอย่างนี้

0: คำว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลเลยนะครับ
1: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
2: ้ก็ทานได้ใช่
1: คือดูแลสุขภาพ
2: ใช่ค่ะแม้แต่ออยเองทุกวันนี้ก็